0: และนะครับเหยื่อได้รับความเสียหายอย่างไรอ่ะ
1: เขาให้อ้างแบบว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพจสินค้าแล้วก็ครั้งที่สองก็บอกให้โอนเงินครับเพื่อให้ซื้อสินค้าเหมือนเสมือนจริงครับก็ได้คอมมิชชั่นก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทำงานนี้แล้วเราจะได้ตังค์เพิ่มครับแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนหลอกครับแล้วก็เสียเงินไปจำนวนมากครับ
0: แล้วสิ่งไหนครับที่เขาใช้จูงใจเหยื่อ
1: ค่าคอมมิชชั่นครับ
0: เออค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 15-20% ครับ
0: นะครับคือเขาใช้ค่าคอมมิชชั่นมาจูงใจให้เหยื่อทำไมครับหลงเชื่อนะครับอ่ะนะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรอีกใช้กลุ่ม2กลุ่ม2
2: ใช้คน2คนเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คือทำไมครับใช้แอดมิน2คนนะครับเพื่อทำไมครับโน้มน้าวเหยื่อนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยนะครับหลอกให้ทำไมครับโดนหลอกขายของออนไลน์โดยสิ่งที่จูงใจคือค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำไมครับหลอกให้ทำไมครับโอนเงินนะครับโอนเงินเพื่อเสมือนซื้อสินค้าจริงนะครับและเพื่อสะสมแต้มนะครับแต่สุดท้ายโอนเงินไปได้คืนไหม
3: ไ
0: ม่ได้คืนนะครับรวมโอนไปกี่ครั้งเนี่ยลูก11ครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะ11ครั้งรวมเป็นเงินตั้งกี่บาท
3: 80,000
0: บาทโอ้โหแสดงว่าแก๊งนี้ทำไมครับทำเป็นกระบวนการเลยไหม okay. เป็นกระบวนการแล้วทำไมครับบอกเหยื่อเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีทำไมครับอาจจะมียอดมาจูงใจเรื่อยๆใช่ไหมครับจึงทำให้โอนเงินไปถึง11ครั้งรวมกว่า 80,000 บาทอ่ะมาดูกรณีที่2ข่าวที่2เนี่ยก็เช่นเคยนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวและร่วมกันสนทนาประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวเนาะอ้าวเรามาดูนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มรอหลอกสาวเทรดหุ้นออนไลน์2ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองนนทบุรีหลังถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มหล่อมาหลอกให้รู้สึกดีนะแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นโดยหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณสูญเงินบำเหน็จไปกว่า2ล้านบาทอ่ะเรามาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรอ่ะลองศึกษาดูครับเอาละครับจากกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้วอย่างไร
4: อ
0: ัน
4: นี้ทำให้ร
0: ู้
4: ส
0: ึ
4: กด
0: ีตอบเลยครับ
2: ทำให้เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกหลงรัก
0: เพราะทำไมเราถึงคิดว่าเขาทำให้รู้สึกดีรู้สึกหลงรักเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และเขาใช้อะไรหลายในการหลอก
2: ใช้ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์ค่ะ
0: ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะมีใครจะเติมเต็มเพื่อนไหมอ่ะกลุ่ม6ครับอ่ะกลุ่ม6มีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลังจากสนทนากันแล้ว
5: ใช้หน้าตาในการหวานล้อมให้รู้สึกดีและอ้างว่ามีกำไรและรายได้ดีค่ะ
0: อ่ะทีนี้นะครับเราพอสรุปได้ไหมครับว่า

0: ริ่มแรกใช้อะไรก่อน
1: ใช
0: ้หน้าตาใช่ไหมครับหลอกนะครับหวานล้อมนะครับให้ทำไมครับให้เหยื่อรู้สึกดีรู้สึกหลงรักจากนั้นทำไมครับ
1: ชวนให้ลงท
0: ุ
1: นออนไลน
0: ์
1: ผ่านแอป
0: ชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปโดยมีอะไรจูงใจมีกำไรมีรายได้และทำไมครับได้เงินปันผลสูงจากนั้นก็ทำไมครับ
1: ชวนเข้ากล
0: ุ่มไลน์รับ VIP เพื่อให้เห็นทำไมครับเสมือนว่าทำไมครับเขามีตัวตนนะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นกลุ่มสำหรับการลงทุนสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับผู้เสียหายเป็นไงเสียเงินไปเท่าไหร่เลย
1: 2ล้าน
0: กว่า2ล้านบาทเลยนะครับอันนี้กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกคือกรณีนี้จะมีการทำไมครับใช้รูปนะครับใช้รูปหนุ่มหล่อเนี่ยใช่ไหมครับทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกหลงรักก่อนและจากนั้นจึงชวนลงทุนนะครับจะแตกต่างจากกรณีแรกแล้วนะเรามาดูครับกรณีที่3อันนี้จะยาวนิดนึงนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับอ่านและลองวิเคราะห์ว่านะครับข่าวนี้นะครับมีวิธีการในการใช่มั้ยครับหลอกลวงเหยื่ออย่างไรนะครับและเหยื่อนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช่ไหมครับอ่านข่าวนี้เรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วข่าวนี้ค่อนข้างยาวไหม
1: ยาว
0: แต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับ
1: ใกล้
0: ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุ17ปีเองนะครับอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างว่าเรื่องราวที่ได้อ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะลองเล่าให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรเหยื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรและมิจฉาชีพนะครับมีวิธีการหลอกลวงเหยื่ออย่างไรและเหยื่อได้รับผลกระทบอย่างไรอ่ะใครเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับลองเล่าก่อนได้ลูกไม่มีผิดไม่มีถูกลองเล่าตามที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรลูกกลุ่ม6ครับ
2: มีหญิงสาวอายุ17เธออยากไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ครอบครัวมีข้อจำกัดและไม่มีเงินค่ะหญิงสาวเลยหารายได้จากแอป Twitter ได้ไปเจอมิจฉาชีพให้ลงทุนค่ะหญิงสาวเลยได้ลงทุนมาสักพักแต่ลงทุนโดยการใช้เงินของแม่ค่ะพอมาสักพักหญิงสาวได้เอะใจว่าทำไมยังไม่ได้แต่มิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินมาอีกเธอเลยไม่ลงทุนต่อแต่มิจฉาชีพอยากได้เงินอีกจึงไปเอารูปศิลปินเกาหลีเพื่อมาหลอกลวงเธออีกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะเล่าต่ออีกไหมอ่านมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกลุ่มเข้าใจว่าอย่างไรครับ
3: จากข่าวนี้นะครับเมื่อผมที่ได้อ่านมาหญิงสาวอายุ17ได้อยากได้เงินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ที่รายได้ที่บ้านมีจำกัดครับและไม่เพียงพอซึ่งมิจฉาชีพได้ช่องทาง Twitter เพื่อเข้าถึงเยาวชนโดยตั้งโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หลงเชื่อครับอธิบายขั้นตอนการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยลูกของตนลงทุนเริ่มแรกจากเงิน50บาทและถูกหลอกล่อให้เพิ่มจำนวนเงินเป็นหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อลูกสาวรู้ว่าถูกหลอกจึงหนีออกจากบ้านเพราะกลัวตนจะว่ากล่าวและส่งข้อความเสียงมาหาตนขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตนทราบเรื่องได้ออกติดตามหาลูกและพาลูกไปแจ้งความครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้เพื่อนก็ทำไมครับได้เล่าเสริมเนี่ยครับได้เล่าเสริมว่าทำไมลูกได้เล่าเสริมว่ากรณีนี้แม่ของผู้เสียหายได้ทำไมครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถึงขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทำไมครับได้ออกตามหาลูกสาวใช่ไหมครับออกติดตามหาลูกเพราะเมื่อลูกรู้ว่าตัวเองโดนหลอกโดยเงินที่โดนหลอกเป็นเงินของใคร
1: ของแม่
0: ของแม่ตนก็กลัวแม่ทำไมครับจะว่ากล่าวจึงหนีออกแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาขอโทษแม่แต่สุดท้ายทำไมครับแม่ก็ตามหาลูกและพาไปแจ้งความ

0: ครับนั่นยังจะเห็นว่าท่านจากกรณีนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยเพราะหนึ่งสิ่งที่เขาใช้ดึงดูดความสนใจคือรูปอะไรลูก
1: ร
0: ู
1: ปศ
0: ิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีสร้างความน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ถามว่าถูกใจกลุ่มเยาวชนไหมถูกใจและชวนให้หลงเชื่อได้ง่ายนะครับแสดงว่ามิจฉาชีพนะครับการที่เขาจะหลอกใครเราศึกษามา3ข่าวนักเรียนเราศึกษามา3ข่าวแล้วการที่มิจฉาชีพจะหลอกคนกลุ่มไหนเขาจะรู้อะไรครับเขาจะรู้อะไรรู้อะไรลูกถูกต้องเขาจะรู้สิ่งที่กลุ่มนั้นต้องการหรือจุดอ่อนของคนกลุ่มนั้นเขาจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรและจุดอ่อนคืออะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นมาทำไมครับมาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับเอาละทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูมีเกมชื่อว่าเกมจับผิดข่าวจับผิดข่าวนะครับว่านะครับแต่ละข่าวเนี่ยมีข้อความไหนที่บ่งบอกถึงว่าเป็นการหลอกลวงพร้อมหรือยังครับแล้วกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยแล้วก็ตอบพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับให้นักเรียนฟังอีกรอบนะครับครูจะมีข้อความนะครับที่เป็นข่าวสั้นๆเนาะให้นักเรียนได้อ่านนะครับเป็นข้อความเป็นข่าวสั้นๆนักเรียนได้อ่านและให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอ่านแล้วตรงไหนที่นักเรียนเห็นว่าอันเนี้ยหลอกลวงและใช้วิธีการใดหลอกลวงนะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วไปที่ข้อแรกครับคุณได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายโดนอายัดบัญชีธนาคารผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้คุณโอนเงิน 30,000 บาทเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะโอนค่าตรวจสอบคืนไม่เช่นนั้นคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลุ่ม3ข้อนี้กลุ่ม3
2: ที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับเขาได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้โอนเงิน 30,000 บาทอ้างว่าถ้าไม่โอนเงินค่าตรวจสอบคืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ก็คือใช้ข้อความว่าถ้าทำไมครับถ้าไม่โอนเงินมาตรวจสอบพัสดุเนี่ยจะถูกทำไมครับ
2: คดีครับ
0: ถูกดำเนินคดีตาม
2: กฎหมายครับ
0: สิ่งนี้ทำให้เหยื่อเป็นไงครับ
2: กลัวครับ
0: กลัวแล้วถ้านักเรียนเป็นเหยื่อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับ
2: ควรคิดให้รอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนครับ
0: เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่า
2: เรามีพัสดุที่สั่งมาหรือเปล่าหรือพัสดุที่ตกค้างครับเราต้องเช็คแล้วก็สังเกตให้รอบคอบครับ
0: และที่สำคัญเราต้องดูทำไมด้วย
2: ดูบัญชีครับ
0: ตรวจสอบดูบัญชีของเราด้วยนะครับว่าเราโดนอายัดไหมหรืออะไรไหมนะครับอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนข้อแรกอันนี้เป็นการทำไหมครับนักเรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ทำไหมครับน่าจะคิดเหมือนกับเพื่อนต้นทางนั่นแหละว่าถ้าเราเจอข้อความแบบนี้หรือมีคนโทรมาหาเราแบบนี้เราต้องทำไมก่อนเลยตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาบอกจะดำเนินคดีปุ๊บโอนเงินเลยไหมโอนเงินเลยไหมไม่นะเราต้องตรวจสอบเราต้องมีสตินะลูกต่อไปครับเหตุการณ์ที่2ข่าวที่2สถานการณ์ที่2นะครับก็คือสายการบินเสนอการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนอร์เวย์เพื่อรับตั๋วฟรีให้ท่านกดเข้าลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่ม6ครับเขาใช้อะไรจูงใจลูกเขาใช้อะไรจูงใจ
3: เป็นการเสนอ จองตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีค่ะ
0: ก็คือใช้คำว่าจองตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเห็นไหมใช้คำว่าฟรีใช้คำว่าฟรีดึงดูดใจอ้าวแล้วทีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะกดดำเนินการตามขั้นตอนเลยไหมกดเข้าลิงก์เลยไหม
3: ไม่กดค่ะจะพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนล่ะนักเรียนพิจารณาว่าไงทีนี
3: ้พิจารณาว่าลิงก์ที่ให้มามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและข้อความที่ส่งมาเป็นจากสายการบินจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วนักเรียนคิดว่าอันนี้เขาพูดจริงหรือหลอกลวง
3: หลอกลวงค่ะ
0: หลอกลวงนะครับอ่ะนั่งลงได้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับกรณีนี้มีเยอะไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็นลิงก์เป็นข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราดำเนินการไปเรื่อยๆก็จะมีให้เราทำไมครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละนะครับเราอาจจะทำไมครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับโดยเฉพาะคำว่ารับตั๋วฟรีเห็นไหมเขาใช้สิ่งนะครับทำให้เราทำไมครับพอคำว่าฟรีปุ๊บคนอยากได้ไหม
1: อยาก
0: ได้นะครับนะครับต่อมานะครับข่าวที่3ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆแล้วอยากได้เงินเพิ่มเชิญมาทำงานกับเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากที่บ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้กับเราขั้นต่ำวันละ 5,000 บาทนะครับสถานการณ์นี้นักเรียนจะคุ้นๆไหมข่าวนี้คล้ายกับข่าวอะไรครับข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ครับลองเป็นตัวแทนว่าอธิบายว่าเขาใช้อะไรจูงใจเหยื่อนะครับมิจฉาชีพใช้อะไรจูงใจเหยื่อ
4: เขาใช้หลอกโดยการบอกว่าให้ค่าคอมมิชชั่นสูงในการทำงานครับ
0: เพื่อมาทำไมครับ
4: เพื่อมาทำงานโดยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทับสต็อกสินค้าให้ครับ
0: ให้เหยื่อทำไมครับลูก
4: ให้เหยื่อลงเชื่อครับ
0: นะครับก็คือใช้เงินนะครับและวิธีการทำงานที่ง่ายเพื่อทำไมครับจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำยังไงครับ
4: ก็อาจจะไม่ทำงานด้วยครับแล้วก็ตระหนักด้วยครับว่ามันงานเป็นงานที่ง่ายครับใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เองครับแล้วก็ต้องแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้ด้วยครับ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เงินง่ายขนาดนี้
4: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปอันนี้นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทเป็นทองคำหนัก10บาทแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทนะครับจึงจะรับรางวัลโดยจัดส่งถึงบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก่อน 20,000 บาทก่อนจึงจะได้รับทองคำหนัก10บาทใครจะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวนี้สถานการณ์นี้ให้ครูว่าเขาใช้อะไรจูงใจเราควรหลงเชื่อไหม
5: เขาใช้ทองคำหนัก10บาทให้หลงเชื่อ
0: เป็นสิ่งจูงใจให้หลงเชื่อใช่ไหมลูก
5: ครับ
0: แต่เงื่อนไขของเขาคืออะไร
5: ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทครับ
0: แล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนโอนเลยไหม 20,000 บาท
5: ไม่ครับเราควรพิจารณาแหล่งที่มาก่อนครับ
0: นั่งลงครับดีมากนะครับเราควรทำไมครับพิจารณาก่อนซึ่งที่จริงทองคำหนัก10บาทเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้ว 400,000 500,000 แล้วใช่ไหมครับซึ่งค่าธรรมเนียม 20,000 บาทเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เราจะโชคดีขนาดนั้นไหมครับ นะครับไม่มีใคร

0: ได้อะไรมาฟรีฟรีอ่ะสุดท้ายนะครับคุณคือผู้โชคดีรับสิทธิ์เฉพาะจากธนาคารขอเสนอสิทธิ์การกู้จำนวน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
1: คือเราได้สิทธิ์เงินจำนวน 500,000 บาทกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
0: สิ่งนี้เป็นอะไรครับ
1: สิ่งนี้เป็นได้รับข้อความมาจากให้เราสมัครผ่านลิงก์ครับ
0: ก็คือเขาใช้อะไรครับใช้สิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการ
1: มาหลอกเราครับ
0: มาหลอกมาจูงใจให้เราทำไมครับ
1: เชื่อถือครับ
0: เชื่อถือแล้วก็สมัคร
1: ผ่านลิงก์
0: ผ่านลิงก์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นะครับแล้วท่านนักเรียนได้รับข้อความนี้กดสมัครทันทีเลยไหม
2: ไม่
0: นะครับดีมากแสดงว่าตอนนี้ทำไมครับนักเรียนทำไมครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นใบงานที่6นะครับชื่อว่าใบงานเรื่องนี้หลอกลวงให้นักเรียนครับไปค้นหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์จากแหล่งข่าวต่างๆพร้อมบอกแนวทางนะครับปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์นั้นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับในใบงานให้เรียนบอกชื่อแหล่งชื่อข่าวนะครับว่าข่าวเรื่องอะไรรายละเอียดย่อๆและก็ทำไมครับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสามารถสืบค้นได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนละกันนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าข้อมูลข่าวหรือเรื่องราวนะครับที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนครับคนแรก
1: เตือนระวังถูกหลอกซื้อลาบูบูรายละเอียดของข่าวโดยย่อเมื่อเราอยากได้ของตามกระแสอย่างลาบูบูที่ฮิตในขณะนั้นและได้ซื้อในออนไลน์เป็นราคาเต็มและเมื่อของมาส่งที่บ้านก็ไม่ตรงปกและเป็นของปลอมและคนซื้อก็ได้จ่ายเงินเป็นหลักพันแต่ได้ของปลอมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์เช็คของที่ซื้อก่อนที่จะสั่งและดูแหล่งที่มาสินค้าและเช็คดูให้เรียบร้อยว่าตรงปกหรือไม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอันนี้นะครับก็คือทำไมครับเป็นการหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถามว่าได้ของไหมจากข่าวได้ของไหมครับได้แต่เป็นอะไรเลยเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วพบได้บ่อยเหมือนกันอ่ะต่อมาครับคนที่2
2: 1ชื่อเรื่องข่าว4มุกยอดฮิตมิจฉาชีพหลอกลวง2รายละเอียดของข่าวโดยย่อ1มิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมด้วยคำว่า I love you so much I จะส่งของให้ I จะชวนลงทุน2มิจฉาชีพจะโทรมาหาว่าโลโลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ย3มิจฉาชีพจะส่ง SMS ว่าสารพัด SMSชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้าง

0: 4. มิจฉาชีพจะโทรคอลมาว่าคอลเซ็นเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นตัวร้ายจะโอนเงิน 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ดูให้ดีไม่ควรหลงเชื่อเพราะข้อความแค่ข้อความแบบนี้ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นทำไมครับ4ข้อความฮิตเลยที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้าย
2: ข้อ1เชื่อเรื่องข่าวตัวอย่างกลลวงมิจฉาชีพใช้ลูกหลอกพ่อแม่โอนเงินเรียกค่าไถ่ศูนย์นับล้าน2รายละเอียดข่าวโดยย่อนักศึกษากว่า200คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคดีออนไลน์หลายรูปแบบเช่นกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองซื้อของไม่ตรงปกตำรวจคาดมูลค่าความเสียหายนับรวมทุกเคสหลายล้านบาท3แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกกักตัวและเมื่อซื้อของออนไลน์ก็จะดูรีวิวจากทางร้านก่อนถ้าหากไม่มีรีวิวก็ไม่ควรซื้อและดูว่ารีวิวจากทางร้านมีความดีหรือไม่มีความดีค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะแล้วจะเห็นได้ว่านะครับจากที่เราเรียนมาวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงทำเกมแล้วก็ได้ศึกษาข่าวมาเนี่ยการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีหลายรูปแบบไหมลูกหลายรูปแบบมากเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดบ้างลูกหนึ่งให้กดลิงก์ซื้อของออนไลน์ให้โอนเงิน
3: ม
1: ี
3: พ
1: ั
3: สด
1: ุ
3: ตกค
1: ้
3: าง
1: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆบอกว่าเป็นคนสนิทได้รับรางวัลมีการบอกว่าถูกอายัดบัญชีรวมถึงที่เยอะที่สุดคือหลอกให้ทำไมครับบอกให้หลงรักและชวนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นนะครับรูปแบบของมิจฉาชีพคือการหลอกขายของหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อใจอย่างที่เราได้ตอบกันมานั่นแหละนะครับการที่เราเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินนะครับต่อมาครับสุดท้ายมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีแนวทางอย่างไรบ้างลูก
3: พ
1: ิจารณาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ป่ะควรรู้แหล่งที่มาให้ดีและที่สำคัญต้องไม่อะไร
3: ไม่หลงเชื่อทันท
1: ีไม่หลงเชื่อทันทีและไม่อะไรล่ะส่วนใหญ่อยากได้อะไรล่ะไม่โลภนะครับแนวทางก็คือทำไมครับไม่เกิดความโลภและต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือร่วมลงทุนนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์และทำไมครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงออนไลน์เพราะเอาจริงๆแล้วหลอกลวงออนไลน์เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมไหมครับ
3: ส
1: ่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นภัยของสังคมได้เลยนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการบูลลี่นะครับการบูลลี่ปัจจุบันมีเยอะไหมมีหลายรูปแบบไหมครับหลายรูปแบบนะครับและเราก็จะพบว่าผู้เสียหายจากการบูลลี่เนี่ยทำไมครับได้รับผลกระทบเยอะไหม
4: เยอะ
1: เยอะนะครับบางครั้งสูญเสีย

ถึงขั้นที่แบบสูญเสียเยอะมากนะครับอ่ะครั้งหน้าเราจะมีเรียนกันในเรื่องของการบูลลี่นะครับแล้วก็ใบงานที่7นะครับคนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: After MU1 male progeny in the ponds, they observed that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดัง
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้

0: ันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
0: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากล่ะดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
0: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
2: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไปได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนกันอีกแล้วนะคะกับในรายวิชานาฏศิลป์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ครูจะมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันบ้างนะคะดูซิเริ่มแรกดูก่อนเลยว่ากลุ่มไหนจะตอบได้ท่าแรกเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหช่วยกันตอบเลยไม่ต้องเล่นเกมเอาไปกลมละหนึ่งแต้มนะคะตั้งวงเขาเรียกว่าตั้งวงอะไรด้วย
1: ต
0: ั้งวงบนนะคะเพราะว่าอยู่ระดับหางคิ้วนะคะผู้ตัวพาก็อยู่ระดับแง่ศีรษะนะคะตัวนางอยู่หางคิ้วนะคะอ้าวอันนี้ล่ะอยากให้ภาคเหนือตอบ
2: ภาคเหน
0: ือ กลุ่ม6เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าท่าอะไร
3: ท่าจีบทรงหลังค
0: ่
3: ะ
0: ดูซิใช่ไหมเพื่อนๆว่าใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: นี่ท่าจีบทรงหลังปรบมือรับไปอีก1แต้มเลยค่ะนะคะมีวิดีโอให้ดูแต่ละท่านะคะเป็นยังไงบ้าง

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอ่ะเมื่อสักครู่นี้ท่าอะไรท่าอะไรตั้งไหนลองทำซิเขาทำยังไงท่าในวิดีโอมือซ้ายจีบข้างล่างมือขวาตั้งวงตัวนางแค่ไหนตัวพระแค่ไหนใครเป็นผู้ชายเอาเปลี่ยนตั้งวงนี่นะคะสวยงามโอ้ทำสวยทุกกลุ่มเลยเอาไปกลุ่มละหนึ่งแต้มเลยอ่ะเรามาดูท่าต่อไปกันนะคะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อให้นักเรียนในการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วยนะคะไหนอ้าวไหนลองทำจีบสิเมื่อกี้ดูแล้วจีบหงายจีบหงายทำไงหักข้อมือให้หมดด้วยจีบคว่ำล่ะสวยงามมาเก่งมากประมือให้ตัวเองหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านี่นะคะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะมีความรู้ความเข้าใจนะอธิบายประเภทของนาฏยศัพท์ได้นะคะวิเคราะห์อธิบายประเภทของภาษาท่าและหลักการตีบทนะคะแล้วก็ฝึกฝนและปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์เดี๋ยวเราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยเข้าเรื่องกันเลยนะคะเขาบอกว่าการรำที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะลีลาท่ารำที่งดงามผู้รำต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไปทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะการฝึกหัดเคลื่อนไหวมือและเท้าในวงการนาฏศิลป์เรียกว่าอะไรนาฏยศัพท์เป็นยังไงนะนาฏยศัพท์เรามาดูกันนาฏยศัพท์คือศัพท์ที
1: ่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัด
0: นะคะก็คือกลุ่ม6กับกลุ่ม3รับไปคนละ1แต้มเลยช่วยครูตอบนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์เช่นการแสดงโขนละครนะคะรำระบำนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนผู้เรียนผู้ดูผู้ชมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของนาฏยศัพท์นะคะนาฏยศัพท์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 3
0: ประเภทนะคะอันแรกคือ
1: นาม
0: ศัพท์เป็นยังไงนะที่2
1: กริยาศัพท์นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด
0: นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดเรามาดูนามศัพท์ก่อนนามศัพท์นะคะเขาบอกว่าศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำนะคะท่าทางที่บอกการกระทำของผู้ที่แสดงนั้นๆเช่นการตั้งวงการจีบสลัดมือกลายมือโหเยอะแยะเลยแตะเท้าซอยเท้าชายเท้ายักตัวตีไหล่กล่อมไหล่อันนี้เป็นนามศัพท์นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกระทำนะคะท่าทางเหล่านี้นะคะดูจีบหงายนะคะจีบหงายนี่นะคะนามศัพท์จีบหงายใช่ไหมคะเป็นศัพท์เฉพาะที่เราใช้เรียกเนาะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าอันเนี้ยคือจีบหงายเราจะรู้ไหมเราจะบอกว่าอะไรเอามือมาแตะๆกันเอามือมาชนๆกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นศัพท์ทางนาฏศิลป์เขาเรียกว่าจีบหงายอย่างนี
1: ้
0: จีบคว่ำนะคะเก่งมากเมื่อกี้นี้เราทำกันแล้วสวยงามเลยนะคะอ้าวล้อแก้วล่ะจีบแล้วก็ทำไงว้ากลุ่มสองก็เก่ง

0: ผมถามแกถูกต้องจีบรอแก้วลองทำซิลองทำซิเอานิ้วโป้งจรดนิ้วกลางค่ะทีนี้หักข้อมือให้หมดทำให้เป็นวงๆเหมือนเราถือดวงแก้วอยู่เห็นไหมเหมือนไหมนะคะอ้าวต่อไปจีบทรงหลังไหนต้องทำซิจีบทรงหลังถูกต้องส่งให้ตึงเลยนะให้ตึงเลยแล้วก็หักข้อมือให้หมดด้วยเก่งจังเลยเอารับไปหนึ่งกลุ่มแล้วหนึ่งแต้มเลยทำได้สวยงามนะคะนักเรียนปลายทางน่าจะทำได้สวยๆเหมือนกับเพื่อนในห้องนะคะอ้าวตั้งวงอันแรกเรียกตั้งวงอะไรคะตั้งวงบนทำตั้งวงบนเมื่อกี้นี้ดูแล้วตั้งวงบนผู้ชายแง่ศีรษะผู้หญิงหางคิ้วนี่ตั้งวงบนอ้าวอันต่อไปตั้งวงอะไรตรงกลางก่อนอยู่แค่ไหนคะแค่ไหล่ไหล่ทั้งตัวพระตัวนางเลยอ้าวอันที่สามวงล่างอยู่ด้านหน้าตรงหัวเข็มขัดคู่กันไหนทำซิอ๋อไหนกลุ่มกลุ่มห้าทำซิกลุ่มสี่ทำซิไหนวงกลางวงล่างนะคะท่าอะไรเนี่ยท่าอะไร
1: หนูทำได
0: ้บอกก่อนหนูทำได้บอกก่อนท่าอะไรกลุ่มสองท่าอะไรเขาเรียกท่าอะไรหนูทำได้เรียกว่าใครตอบได้ทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่ดูสิกระทุ้งหรืออะไรดูดีๆยังไม่จะย่ำเลยย่ำต้องอย่างนี้ก้าวเท้าก้าวเท้ากลุ่มห้าไอ้กลุ่มหกก้าวหน้านะคะกลุ่มหกหนึ่งแต้มอันนี้ก้าวอะไรก้าวอะไรโอเคดูสิก้าวขาเอาเก่งปมมือเอาไปคนละหนึ่งแต้มมานะคะอะไรอันนี้อะไรกระดกเท้านะคะหรือกระดกหลังก็ได้เหมือนกันนะคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วมั้งเนี่ยลูกวันที่ให้ไปเนี่ยนะคะต่อไปอันที่สองคืออะไรกริยาศัพท์แบ่งออกเป็นอันแรกนะคะเรียกว่าศัพท์เสริมนะคะศัพท์เสริมเนี่ยเขาบอกว่าใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าที่ถูกต้องสวยงามนะคะเช่นเปิดคางกดคางอะไรอีกกดไหลอะไรอีกลดวงเราลำวงเกินเราต้องลดวงอย่างนี้นะคะหลบเข่าหักข้อมือหลบเข่าหักข้อมือนะคะอันนี้คือศัพท์เสริมนะคะส่วนศัพท์เสื่อมนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ผู้รำเนี่ยรู้ตัวเองว่ารำไม่ถูกนะแล้วก็ให้แก้ไขนะคะท่าทางของตัวเองเช่นวงล้นวงหักรำล้นจังหวะวงหักก็คืออย่างเงี้ยนักเรียนตั้งวงสิโอ้โหวงหักแต่จริงๆตั้งวงมันต้องทำไมคะยืดไปให้เป็นวงนะคะอันนี้ตั้งวงลูกถ้าตึงนี่เขาเรียกว่าแขนท่าเหยียดตึกใช่ตั้งวงก็ต้องทำแขนให้เป็นวงนะคะสามนะคะก็คือหน้าใจสับเบ็ดตะเลดนะคะก็คือสับต่างๆที่ใช้เรียกภาษาท่านาฏศิลป์ที่นอกเหนือจากอะไรคะนามสับและกิริยาสับนะคะก็เช่นอะไรคะแม่ท่านะคะก็จะอยู่ในท่ารำมาตรฐานหรือท่ารำแม่บทนะคะอะไรอีกในโรงนะคะอะไรอีกคะยืนเครื่องนะคะยืนเครื่องนะคะเป็นการแต่งกายในการแสดงโขนแล้วก็พวกละครลำนะคะการแต่งกายอันนี้เขาจะเรียนแบบนะคะเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์นะคะก็เรียกอย่างว่าชุดยืนเครื่องนั่นเองนะคะพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดนะคะนี่เห็นไหมคะพระใหญ่พระน้อยก็หมายถึงการแสดงโขนที่มีพระใหญ่ก็จะเป็นพระเอกที่มีบุคลิกท่าทีที่ทำไม
1: สง
0: ่างามนะคะเหนือพระน้อยเล็กน้อยนะคะเช่นพระรามเป็นพระใหญ่พระรักก็จะเป็นพระน้อยแบบนี้นะคะนางกษัตริย์เป็นยังไงนางกษัตริย์ก็คือตัวนางที่มีกิริยามารยาทเป็นยังไงคะ
1: เรียบร
0: ้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะตามลักษณะของนางในวรรณคดีไทยนะคะนางตลาดเราเป็นยังไงใครตอบได้

เออใครตอบได้นางตลาดใครตอบได้คิดว่าจะน่าจะเป็นยังไงนางตลาดเป็นอะไรโอ้เอากลุ่ม6รับไป1แต้มก็คือตัวนางที่มีท่าทีกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะมีจริตที่ไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะดูสิเป็นไงดูท่านั่งหมดกันหมดงามเลยนะคะทีนี้เราจะมาปฏิบัติท่านาฏยศัพท์กันไหนทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเดี๋ยวครูบอกเดี๋ยวครูบอกแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัตินะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอ้าวตั้งวงบนตั้งวงบนตั้งวงบนไหนตั้งวงบนแบบไหนเมื่อกี้นี้ฝึกไปแล้วตั้งวงบนจีบหงายจีบหงายจีบหงายจีบมาข้างหน้าจีบมาข้างหน้า2มือจีบคว่ำนะคะจีบล่อแก้วจีบล่อแก้วหักข้อมือให้หมดด้วยหักข้อมือให้หมดจีบล่อแก้วเอาก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าข้างขวาก้าวเท้าขวาก้าวเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าโอ้นะคะเท้าเอวเท้าเอวเวลาก้าวหน้าเท้าเอวนี่เอากระดกหลังกระดกหลังกระดกหลังทำยังไงกระดกเท้าขึ้น1 2กระดกให้ได้โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเก่งมากนะคะค่ะครูก็มีตัวอย่างภาษาท่านะคะให้นักเรียนได้ดูค่ะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะอ่ะเรามาดูคำถามนิดนึงนะคะนักเรียนเห็นตัวละครกี่ตัวใครบ้างตัวละครทั้งสองตัวแสดงสื่อให้เห็นถึงอะไรนักเรียนทราบได้อย่างไรกลุ่มไหนจะตอบขอภาคกลางค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้อนุนยกผิดรอบแรกหนูยกก่อนไงแต่หนูยกผิดภาคสองกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองค่ะนักเรียนเห็นตัวละครกี่ตัว
1: มีหนุมานกับตัวนางตัวหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนางตัวหนึ่งนะคะนักเรียนทราบไหมเมื่อกี้ตัวนางตัวชื่อว่าอะไรนางมียากายนางมียากายนะคะปรบมือค่ะได้อยู่ไหนตัวละครทั้งสองตัวแสดงสื่อให้เห็นถึงอะไรคะใครตอบได้นักเรียนเห็นในวิดีโอเขาสื่อถึงอะไรมีใครจะตอบกลุ่ม6ค่ะอันนี้เราไป1แต้มนะคะ
2: หนุมานพยายามจะจับนางเบญญกายค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะทราบได้อย่างไรก็คือทราบได้จากลีลาลีลาท่ารำที่เราเห็นใช่ไหมคะลีลาท่ารำที่เราเห็นนะคะก็คือเขาไล่จับกันแต่สุดท้ายนางเบญญกายก็ทำไมคะต้องไปเป็นเมียของหนุมานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับภาษาท่าบ้างนะคะภาษาท่าก็คือการนำท่าทางและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละนะคะเช่นการพูดนะคะกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนะคะให้มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะคะ

0: เขาบอกว่าที่มาของภาษาท่าเนี่ยนะคะที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอ่ย
1: ส
0: องประเภทอะไรบ้างคะ
1: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
0: แล้วก
1: ็ภาษาท่าที่มาจากการเรียนโดย
0: ทีนี้เรามาดูกันซิว่าสองประเภทนี้มันเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติก็คือการเอาท่าทางนะคะมาดัดแปลงท่าทางที่คนเราใช้ธรรมชาตินี่แหละมาดัดแปลงปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสานนะคะแล้วก็ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะคะก็เป็นภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่ต้องแสดงออกมาเป็นท่ารำนะคะแล้วยังแบ่งออกเป็นอีกนะคะอันแรกคืออะไรคะใช้แทนคำพูดอะไรอีกแทนกริยาอาการอะไรอีกอารมณ์ความรู้สึกนี่ทีนี้เรามาดูภาษาท่าอันนี้ใช้แทนคำพูดท่าแรกอะไรท่าแรกตัวเรากลุ่ม6รับไปเลยค่ะ1แต้มตัวเราอันสองใครตอบได้ไม่ใช่ อะไรคะดูซิดูซิท่านได้แต่ถ้าเอาไว้มืออย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าท่านเราจะใช้ท่าเนี้ยในผู้ที่มีอายุสูงกว่าสูงศักดิ์กว่าถ้าเธออะไรเงี้ยเราก็จะชี้แทนนะคะอ้าวอันนี้อะไรปฏิเสธหรือท่าไม่อย่างงี้นะคะไม่เอาไม่ไปทีนี้ภาษาท่าที่ใช้กริยาอาการก็จะมีท่าอะไรบ้างท่ายืนภาพแรกท่าอะไรท่าอะไรดูสิดีนะคะท่าเดินเป็นยังไงโอ้นี่อถ้าเรียนเดินไปกินข้าวลงอาหารนะคะ2ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงลงอาหารเลยนะคะกลับมาเรียนไม่ทันแน่ๆเลยนะคะอ้าวท่าที่สองท่ายืนนะคะยืนแบบพระยืนแบบนางนะอันนี้ท่าอะไรคะ
1: ท
0: ่าน
1: าง
0: นั่งตัวพระนั่งตัวนางนะคะนะคะต่อไปนะคะคือภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะก็เช่นอะไรคะ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดี
1: ใจโอ้สาวสาว
0: มาดูสิมีท่ายิ้มด้วยเนี่ยยิ้มทำยังไงยิ้มทำยังไงเขาทำยังไงวะยิ้มใครทำได้นี่ท่ายิ้มทำสิเอามือซ้ายจีบไปที่มุมปากยิ้มต่อไปท่ารักล่ะทำยังไงรักเอาภาษาหน้าตาสินสิคะภาษาท่าหน้าตาสินรักนะคะนี่รักถ้าโกรธนักเรียนคิดว่าทำยังไงโกรธได้นะคะถ้าโกรธมีชี้เพื่อมีชี้ถ้าโกรธนั่นสิเขาจะเหมือนเอาถูข้างหูอย่างนี้แล้วก็กระทืบเท้าโกรธชี้โกรธอะไรลองทำโกรธสิถู1 2 3แล้วก็ดันออกโกรธวันนี้ทีนี้เวลาเราโกรธใครเราไม่ต้องทำหน้าบึ้งแล้วเนาะเราไปถึงเราก็ไปทำอย่างนี้เลยเนี่ยม .1 ม .2 ม .3 นะคะได้เรียนรู้ทุกคนนะจะทราบว่าท่าอะไรนะคะภาษาท่าที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์เช่นนกม้าไก่ลิงปลากวางนี่ไก่ไหนทำไงไก่ทำไงไก่นะคะนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่างนี้นี่กระพือปีกแบบนี้ไก่นะคะท่านกล่ะน้องทำยังไงน้องทำยังไงทำสวยๆทำสวยๆนี่ท่านกท่าม้าแต่ม้าทำยังไงแต่ม้าทำไงแต่กลุ่มห้าไหนทำท่าม้าให้คุณดูหน่อยสิท่าม้าทำยังไงท่าม้าทำยังไงนี่ท่าม้านะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องน่ารู้นะคะเขาบอกว่าการฟ้อน

0: นะคะจะต้องเป็นยังไงมีลักษณะท่ารำที
1: ่
0: สวยงามที่งดงามนะคะผู้รำต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะแล้วก็ยังต้องถ่ายทอดท่ารำสื่อความหมายให้ถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ไทยด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเข้าสู่การทำงานเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะครูจะมีภาพแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางรับที่คุณครูนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นรูปในกล่องไหมหยิบขึ้นมาสินะคะมันจะมีทั้งหมด12รูปนะคะให้นักเรียนนำรูปพวกนี้ฟังก่อนนะคะนักเรียนขาฟังครูนิดนึงให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพว่าแต่ละรูปเนี่ยนะคะเขาใช้ท่าทางอะไรเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาแปะให้ตรงกับอะไรคะความหมายที่เขาบอกเช่นอันแรกหมายถึงศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปไหนวิเคราะห์รูปแล้วก็แปะลงไปนะคะหรือตัวละครพระเอกในสมัยโบราณเรียกว่าอะไรนักเรียนก็มาวิเคราะห์รูปภาพแล้วนักเรียนก็ทำไมคะแปะรูปภาพลงไปตามความหมายนะคะเข้าใจไหม
1: เข
0: ้
1: าใจคร
0: ับ ลงมือทำเดี๋ยวกลุ่มไหนเสร็จก่อนได้คะแนนพิเศษอีกนะคะลงมือทำได้เลยค่ะได้ไปทางด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็ครูสังเกตเห็นแล้วนะคะมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนจะนำเสนอกลุ่ม6เนาะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยค่ะนะคะทราบมาว่าจะมีรูปหนึ่งหายไปใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปหารูปมาติดนะคะมาติดเพิ่มเชิญค่ะ
1: 1. นาฏยศัพท์หมายถึงศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์ 2. นามศัพท์หมายถึงศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทำของผู้นั้น 3. ถ้านักเรียนลำเป็นตัวพระการตั้งวงของนักเรียนต้องกันวงออกไปจะทำให้

ลำสง่างามขึ้น 4. การเอียงช่วงตัวกดลงตามศีรษะและไหล่เรียกว่าการกดเอวค่ะ 5. ตัวละครพระเอกในสมัยโบราณเรียกว่านายโรง 6. ตัวละครนางมี2ประเภทดังนี้

0: ล่อแก้ว8ตั้งวงมี3ระดับได้แก่1ตั้งวงบน2ตั้งวงกลาง3ตั้งวงล่าง9กิริยาศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกการปฏิบัติบอกอาการกิริยา10นาฏยศัพท์เบ็ดตะเล็ดหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์อาทิแม่บทท่ารำมาตรฐานหรือท่ารำแม่บทค่ะ
1: ค่ะปรบมือค่ะเยี่ยมเลยนะคะแต่เดี๋ยวให้นักเรียนเอากลับไปแก้ไขนิดนึงนะคะกับรูปภาพแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้เอาภาษาท่านะคะตอนเริ่มต้นเราฝึกท่าน่าจะสับไปแล้วการจีบการก้าวเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาท่านะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปหาเพลงเลือกเพลงมา1ท่อนเพลงที่นักเรียนชอบนะคะประมาณ1นาทีนาทีครึ่งไม่เกิน2นาทีได้นะคะอย่าให้เกิน2นาทีนะคะประมาณ1นาทีกว่าๆได้นะคะเพื่อเตรียมมาฝึกซ้อมในการแสดงภาษาท่านาฏศิลป์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำไฟล์เพลงมาให้นะคะก่อนจะถึงชั่วโมงเรียนนี้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเราจะหาเพลงแบบไหนเนาะแล้วพอเราหาเพลงมาได้แล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกกันแบบไหนนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะคะที่เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอ่ะไปเตรียมเพลงชอบมานะคะมาเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะนาตยศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท
1: สามอ
0: ันแรกคืออันที่สองสามทีนี้เรามาดูภาษาท่าบ้างนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: สองประเภทอ
0: ันแรกคือ ค่ะนะคะต่อไปภาษาท่านักศึกษายังแบ่งออกเป็นหนึ่ง
1: ภาษาที่ใช้ในการพูด
0: สอง

0: นะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องภาษานาฏศิลป์ครั้งที่2นะคะแล้วก็จะมาฝึกปฏิบัตินะคะท่ารำวงมาตรฐานในเพลงชาวไทยด้วยนี่นะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะเราก็จะนำมาแสดงให้ชมกันด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องนาฏศัพท์นะคะใบความรู้เรื่องภาษาท่านะคะแล้วก็เพลงของแต่ละกลุ่มนะคะนำมา1ท่อนนะคะประมาณ1นาทีไม่เกินบางคนอาจจะแบบ1นาทีมันเป๊ะไม่ได้เป็น1นาทีครึ่งได้แต่ต้องไม่เกิน2นาทีนะคะนำมาฝึกกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ครูขอฝากใบงานนะคะกลับไปปรับปรุงนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายกับผู้ชายมันยืนอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของครูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หมอมันแตก
3: ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี
2: ้การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
1: ค่ะการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูขอทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป
3: ส
1: ั
3: ญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
1: สัญลักษณ์สากลในการ
2: ด
1: ูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเก่งมากมีใครจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์สากลนี้มาใช้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากระบวนการใดบ้าง
2: การซัก
1: ยกมือตอบเลยกลุ่มไหนยกมือตอบกลุ่มนั้นคุณครูจะให้ดาวทั้งกลุ่มเช่นเคยเอากลุ่มหลังก่อนกลุ่ม6ค่ะว่ากลุ่ม6ยกก่อนและต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม4งั้นเดี๋ยวคุณครูขอแถวหลังก่อนเอาลูกเชิญค่ะใช่จะได้เรียงง่ายให้แถวหลัง3แถวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถวหน้า3แถวไม่ซ้ำกันเชิญค่ะ
4: การซักการอบการรีดการตากแล้วการใช้สารฟอกขาวค่ะ
1: เพื่อนตอบให้หมดแล้วการซักการอบการรีดแล้วก็อะไรนะลูก การใช้สารฟอกขาวยังมีอีกเดี๋ยวทำตามกติกาเอาแถวหลังกลุ่ม4ลูกมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอมีอีก1เอามีกลุ่ม3เมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้ยินค่ะ
5: การใช้อุณหภูมิของน้ำครับ
1: การ
5: ใช้อุณหภูมิของน้ำ
1: ในการอะไรลูกการใช้อุณหภูมิ
5: การซักผ้าครับ
1: ในการ
5: ซักผ้า
1: ซักผ้าเก่งมากกลุ่มปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยของผ้าด้วยใช่ไหมคะกลุ่ม5เชิญค่ะยังมีอีก1อย่างวิธีการซักแบบ
6: ใช้อุณหภูมิในการรีดครับ
1: ใช้อุณหภูมิในการรีดด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กลุ่ม5มีอีกไหมเอากลุ่ม2ไม่ยอมเอากลุ่ม2ค่ะ
7: การซักแห้งกับการตากผ้าครับ
1: เก่งมากเหลือการซักแห้งกับการตากผ้าปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเพื่อนกลุ่ม6ตอบให้หมดแล้วแต่ยังมีอีก2กระบวนการใช่ไหมลูกที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการซักใช่ไหมคะมีซักแห้งการใช้สารฟอกขาวการอะไรลูก
8: การ
1: อบ
8: การ
1: รีด
8: การตาก
1: แล้วก
8: ็
1: การใช้สารฟอกขาวนะคะนักเรียนปลายทางก็คงยังจำได้กันอยู่นะลูกนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วเราสังเกตจากป้ายใช่ไหมคะที่เราซื้อเสื้อผ้ามาวิธีการดูแลรักษาดูแลอย่างไรฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนเราต้องทำให้ถูกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะได้ความรู้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้ข้อ2เลือกวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ข้อ3นำแนวทางการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ใครเคยซักเสื้อผ้าเองบ้างยกมือค่ะ แน่ใจนะแน่ใจไหมอ่ะใครที่ซักเสื้อผ้าซักมือยกมือค่ะซักด้วยมือซักมือนี่แหละใช้กะละมังเก่งมากนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะซักเสื้อผ้าหรือซักเสื้อผ้าแบบไหนชุดนักเรียนหรือถุงเท้าถุงเท้าซักด้วยมือหรือเครื่อง
2: ม
1: ือนะคะจะสะอาดกว่าใช่ไหมนะคะแล้วใครอยู่บ้านซักด้วยเครื่องซักผ้ายกมือค่ะด้วยเครื่องซักผ้าก็หลายคนเอามือลงค่ะเก่งมากใครไม่เคยซักผ้าเลยยังซักไม่เป็นยกมือค่ะลูกไม่เป็นไรไม่ผิดยกได้เลยลูกไม่ผิดไหนกี่คนยกมือใครสารภาพบาปกับครูครูแจกดาว แจกดาวให้ใครไม่เคยซักผ้าเองเลยยกมือไม่เป็นไรลูกเราได้เรียนไปแล้วหลังจากนี้สงน่าจะมีเรื่องคุยเรื่องซักผ้าสงสัยน่าจะมีคนซักผ้าเก่งห้องนี้นะคะพอพูดเรื่องซักผ้านี่คุยสนุกสนานเลยเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะลูกหลังจากลูกเรียนกับคุณครูแล้วคุณครูเชื่อว่าลูกต้องซักผ้าเป็นนะและไปซักให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการซักผ้าทำความสะอาดผ้านะคะแต่สำหรับวันนี้คุณครูให้ความรู้พื้นฐานในการซักผ้าที่ถูกต้องนะคะบางทีเราเจอสถานการณ์ที่เป็นไงไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะการขจัดรอยเปื้อนมีหลายแบบเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวไปดูกันคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่มีโอกาสเลอะรอยเปื้อนหรือไม
2: ่
1: มีณตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยณตอนนี้ไหนลองก้มดูเสื้อผ้าตัวเองมีจุดไหนที่เลอะรอยเปื้อนอยู่มีไหมคะ
2: ม
1: ีไหมใครมียกมือมีด้วยขอกลุ่ม4กลุ่ม4เลอะรอยอะไรลูกตอบเลยค่ะตอบเลย
9: เลอะรอยซอสมะเขือเทศค่ะ
1: ซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกใครเลอะรอยซอสมะเขือเทศกี่คนยกมือโอ้ไหนคะยกมือเลยหลายคนแสดงว่ามื้อเที่ยงนี้ทานอะไรมา
10: ไก่ทอดใส่ซอสมะเข
1: ือ เดี๋ยวมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนหรืออะไรลูกกลุ่มสามคุณครูขอโทษลืมทุกทีหรืออะไรครับ
11: ไอศครีมครับ
1: ไอศครีมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจำไว้ว่าของใครหรืออะไรแล้วทำความสะอาดต้องทำให้เป็นนะคะกลุ่มสองแล้วอะไรลูก
12: เลอะรอยปากกาแล้วก็อาหารที่กินจากมื้อกลางวันค่ะ
1: เลอะรอยปากการอยปากกาก็มีเดี๋ยวงั้นลูกต้องตั้งใจฟังแล้วนะกลุ่ม5ค่ะเลอะอะไรลูก
13: เลอะรอยปากกาแล้วก็เลอะรอยเหงื่อจากเวลาเล่นกีฬาครับ
1: เลอะรอยเหงื่อแล้วก็รอยปากกาต่อไปกลุ่ม6ค่ะ
14: เลอะน้ำต้มยำแล้วก็ไอศกรีมค่ะ
1: น้ำต้มยำกับไอศกรีมนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราเรียนแล้วนักเรียนสามารถลองอะไรคะฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะแต่ไม่ให้เลอะมากเพราะว่าอยู่ที่ตัวเสื้อเราใช่ไหมนะคะได้เดี๋ยวคุณครูลองให้ฝึกดูว่าลูกจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะต่อไปมีอะไรข้อ2นักเรียนเคยกระจัดรอยเปื้อนด้วยตัวเองหรือไม
2: ่เคย
1: เคยทำแบบไหน
2: ใช้
15: ยา
16: ใช้ไปนะคะ
15: ใช้ไปแล้ว
1: เดี๋ยวเจอสถานการณ์อะไรที่เคยซักเนี่ย
17: เลอะช็อกโกแลต
1: เลอะอะไรคะ
17: หมากฝรั่ง
1: ลูกทำไง
15: น้ำยา

0: จับเคยเริ่มหมักฝรั่ง
1: ตอนแรกนะคะหนูเอาน้ำอุ่นค่ะมาราดทำให้หมักฝรั่งเนี่ยค่อยๆหลุดออกค่ะแล้วก็หนูซักค่ะแล้วก็ใช้น้ำยาในการช่วยซักค่ะ
0: ใช้น้ำอุ่นเหรอคะอ๋อใช้น้ำอุ่นแสดงว่าคนละสูตรกับของครูฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิธีของคุณครูสามารถที่จะเอาหมักฝรั่งออกได้ด้วยหรือไม่นะคะลองดูนะเหมือนกับของลูกไหมนะคะเก่งมากกลุ่ม2นะคะปรบมือให้เพื่อนข้อที่3สาเหตุรอยเปื้อนเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมช่วงนี้อุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะสาเหตุที่เกิดรอยเปื้อนมีอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรได้บ้างนะโดยที่ไม่ซ้ำกับของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำเดี๋ยวครูเฉลยกลุ่มนั้นจะได้คะแนนตามจำนวนเลยนะคะพร้อมยังคะ
2: พร้อม
0: แล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางก็รบกวนให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะได้ระดมความคิดกันว่าวิธีการขจัดรอยเปื้อนและรอยเปื้อนนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างพร้อมนะคะ
3: พร
0: ้อม1 2 3เริ่มค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนักเรียนฟังคุณครูจะเฉลยให้แต่ทีนี้ให้แต่ละกลุ่มดูว่าที่คุณครูเฉลยอ่ะมีของนักเรียนไหมนะคะตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ให้เป็น1คะแนนนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านรอยเปื้อนนะคะทั้งหมดแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กถูกของนักเรียนไปด้วยให้คะแนนของนักเรียนไปด้วยนะคะพร้อมคราบรอยเปื้อนนะคะมีอะไรบ้าง1รอยพร้อมกัน1 2 3
1: น้ำชารอยเปื้อนกาแฟรอยเปื้อนช็อกแวน
0: ค่ะ
1: รอยเปื้อนช็อกเขียนผ้า
0: ค่ะ
1: ข้าเตาลีดไม้รอยเปื้อนกาวรอยเปื้อนดินสอรอยเปื้อนปูนรอยเปื้อนสนิมรอยเปื้อนเหงื
2: ่อ
1: ข้าวขาวที่ออกสีเหลืองรอยเปื้อนลิปสติกรอยเปื้อนเลือดรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนน้ำมึกรอยเปื้อนตารอยเปื้อนปากกาลูกลื่นรอยเปื้อนขีดเลยน้ำมันรอยเปื้อนยาผลไม้รอย
0: ค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรทีนี้กลุ่มไหนที่ตอบซึ่งมีรอยเปื้อนอยู่ในนี้กลุ่มนั้นก็นับคะแนนไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกกลุ่มหนึ่งได้8คะแนนนะคะกลุ่มสอง
3: 11
0: กลุ่มสาม
3: 12
0: กลุ่มสี
3: ่
0: 2คะแนนกลุ่ม5 8 8คะแนนใช่ไหมลูกกลุ่ม6เท่าไรคะ
3: 12
0: คะ12คะแนนซึ่งเท่ากับกลุ่ม3ปรบมือให้กลุ่ม3กับกลุ่ม6ค่ะปรบมือให้กลุ่ม3กับกลุ่ม6นะคะทีนี้ต่อไปวิธีกระจัดรอยเปื้อนคุณครูมีตัวอย่างมาให้วันนี้ประมาณ 6-7 รายการทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองดูก่อนวิธีกระจัดรอยเปื้อนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะข้อ1ก็คือเรื่องของรอยเปื้อนเหงื่อใครเมื่อกี้มีคนตอบด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกกลุ่มไหนคะกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ได้กี่คะแนนลูก8คะแนนมีคนตอบแล้วซึ่งตรงกับของครูด้วยครูให้อีก1คะแนนเป็น9นะคะรอยเปื้อนเหงื่อใครซักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วจึง
2: ซ
0: ักตามปกติซักตามปกติก็คือซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแต่ว่าตอนแรกเราต้องซักอะไรก่อน
2: น้ำยาน้ำส้มสายชู
0: น้ำผสมน้ำส้มสายชูก่อนใช่ไหมคะพอเราซักเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ผงซักฟอกผสมแล้วก็ซักตามปกติได้เลยนะคะให้รอยคราบออกก่อนต่อไปรอยเปื้อนดินสอมีคนตอบไหมเมื่อกี้มีไหมลูกใครตอบคะรอยเปื้อนดินสอไม่มีเนาะจำได้แหละมีรอยเปื้อนปากกาใช่ไหมฉะนั้นไม่ได้ใครคะแนนนี้นะคะใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอก่อนแล้วก็ขยี้จากนั้นนำไปซักตามปกตินะคะยากไหมนักเรียน
4: ไม่ยาก
0: ซักผ้ายากไหมคะ
4: ไม่ยาก
0: กลุ่ม4อ้าวกลุ่ม4ไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวกลับไปซักผ้าให้แม่ดูไม่ได้นะยากไหมคะ
2: ังไงล
0: ่
2: ะ
0: เออกลุ่ม4เขามีสมาชิกที่ซักผ้าไม่เป็นดูวิธีการก่อนรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันคุณครูไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ได้โจทย์นี้ไปค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทำไงคะนำแป้งฝุ่นที่ใช้ทาตัวนะคะมาโรยบริเวณรอยเปื้อนแล้วใช้กระดาษชำระทำไงลูกวางทับแล้วทำไงต่อใช้เตารีดนะคะในระดับความร้อนที่พอสมควรก็คือไม่ร้อนมากนะคะรีดทับบนกระดาษแล้วก็ใช้อะไรให้แป้งดูดคราบมันออกแล้วก็ใช้อะไรต่อลูกซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะตอนแรกเราขจัดรอยคราบออกก่อนแล้วถึงค่อยไปซักตามปกติได้เห็นนะไม่รู้กลุ่มไหนแหละได้ข้อนี้ค่อนข้างจะยากนะคะต่อไปรอยเปื้อนปากกาลูกลื่นมีคนตอบไหมเมื่อกี
2: ้มี
0: ใครตอบยกมือว่ามีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2เมื่อกี้ได้กี่คะแนนลูก
2: 11
0: คุณครูเพิ่มให้อีก1เป็น12คะแนนนะคะตอบตรงกับที่คุณครูมีให้นะคะให้ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอยจางนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกได้ตามปกตินะยากไหมนี้
2: ไม่ยาก
0: กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนได้ตอบไม่ถูกต่อไปรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนหมากฝรั่งมีคนตอบไหมคะเมื่อกี้มีค่ะมีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2ตอบดูซิว่าเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะรอยเปื้อนหมากฝรั่งใช้อะไรลูกน้ำอะไร
2: แข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งต
0: ั
2: ว
0: ใช้น้ำแข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัวแล้วใช้สันมีดขูดออกแล้วก็นำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกที ยังเถียงกันไม่จบเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยว่า
2: ตอบ
0: และนำไปซักด้วยน้ำสบู่นะคะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวได้ฝึกแน่ต่อไปอะไรลูกรอยเปื้อนช็อกโกแลตมีใครตอบเมื่อกี้ยกมือ ไอศกรีมก็ได้ใช่คุณครูให้กลุ่มละ1คะแนนเพิ่มค่ะคนที่ตอบดีนำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีเปื้อนช็อกโกแลตหรือไอศกรีมนะคะนำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีอาจใช้น้ำยาขจัดคราบได้นะคะใช้น้ำยาขจัดคราบช่วยนะคะจากนั้นนำไปซักตามปกตินำไปซักตามปกติก็คือนักเรียนก็นำไปซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกตินะคะหลังจากที่ขจัดคราบก่อนนะขจัดคราบให้เสร็จก่อนต่อไปนี่แหละคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนนะคะรอยเปื้อนกาแฟนะคะนักเรียนทานกาแฟด้วยเหรอดื่มกาแฟด้วย
2: ไม่
0: อ๋อของแม่จ้ะแม่ทำหกใส่ใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติพอจะจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
0: การซักลูกฟังวิธีการซักเราต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะพอมีวิธีการขจัดรอยเปื้อนแล้วเราถึงจะนำเสื้อผ้าตัวนั้นไปซักตามปกติถ้าอยู่ดีๆสมมุติว่าเสื้อนักเรียนเปื้อนช็อกโกแลตแล้วอยู่ดีๆนักเรียนไปซักเลยนักเรียนคิดว่าจะสะอาดทีเดียวไหมไม่นะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีรอยเขาเรียกอะไรคราบน้ำมันผสมอยู่ด้วยฉะนั้นเราต้อง รู้จักวิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะเหมือนลูกไปเล่นน้ำโคลนมาเนี่ยเสื้อผ้าเลอะโคลนเต็มไปหมดเลยอยู่ดีๆมาถึงซักเลยลูกคิดว่าโคลนจะออกไหม
5: ไม
0: ่
5: ออก
0: ไม่ออกนะคะต้องเรียนรู้วิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนแล้วถึงจะนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแล้วถึงซักด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะมีเทคนิคในการซักหรือขจัดรอยเปื้อนเทคนิคสำคัญเลยใครอยากรู้บ้างอยากรู้เทคนิคคือถ้าเกิดว่าลูกโดนรอยเปื้อนรอยเปื้อนต่างๆเนี่ยต้องรีบซักถ้าซักตอนนั้นไม่ได้หรือไม่ใช่ซักนำไปแช่ค่ะถ้าแช่ตอนนั้นไม่ได้ลูกก็อาจจะใช้สมมติว่าอยู่ที่โรงเรียนใช้อะไรคะ
6: น้ำล้างออก
0: น้ำล้างออกเพื่อให้รอยคราบนั้นจางลงและก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นใช่ค่ะเก่งมากพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังลูก
7: พร
0: ้
7: อมแล
0: ้
7: ว
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตตัวอย่างการขจัดรอยเปื้อนนะคะวันนี้คุณครูมีหมวกของลูกชายพอดีเลยเรียนวิชานี้พอดีเลยคุณครูมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนหมวกลูกชายออกกำลังกายทุกวันซึ่งจะมีรอยคราบอะไรลูก
8: เห
0: งื่อคลายนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตได้ดูแล้วหลังจากคุณครูสาธิตแล้วพร้อมไหม
9: พร้อม
0: หลังจากคุณครูสาธิตแล้วก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำไงคะฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติขจัดรอยเปื้อนซึ่งคุณครูไ

0: ไม่ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้โจทย์อะไรไปแต่โจทย์ที่ครูตั้งไว้1ให้สังเกตรอยเปื้อนให้ดีนะคะ1รอยเปื้อนดินสอ2รอยเปื้อนปากกาลูกลื่น3รอยเปื้อนน้ำมัน4รอยเปื้อนหมากฝรั่งแล้วก็5รอยเปื้อนช็อกโกแลตนะคะมีอีกไหมกลุ่มไหนที่ครูยังไม่เอ่ยมีไหมอะไรคะของลูกอะไรรอยเปื้อนอะไรครับกลุ่มหนึ่งได้รอยเปื้อนอะไรครับรอยเปื้อนดินสอกลุ่มสอง
1: หมากฝรั่ง
0: หมากฝรั่งกลุ่มสามอะไรลูกรอยเปื้อนน้ำมันกลุ่มสี่รอยเปื้อนปากกากลุ่ม5อะไรลูกกาแฟกลุ่ม6ช็อกโกแลตกลุ่ม5รอยเปื้อนกาแฟค่ะลูกเพราะว่าเหงื่อใครอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้นะคะให้นักเรียนดูคุณครูสาธิตก่อนแล้วหลังจากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ข้างหน้ากลุ่มไหนต้องใช้อะไรนักเรียนต้องช่วยการศึกษาใบความรู้ระดมความคิดก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างในการขจัดรอยเปื้อนนั้นนะคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นกรณีคาบเหงื่อใครนะคะซึ่งวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีอะไรคะกะละมังมีแปลงซักนะคะกะละมังเรามี2ใบนะแล้วก็มีอะไรคะน้ำส้มสายชูมีอะไรอีกลูกผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกตามปกติเจ้าปัญหาของเราวันนี้ก็คือหมวกใบนี้ตอนนี้คุณครูแช่น้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาหมวกของลูกชายเจ้าปัญหาวันนี้นะคะไปโดนเหงื่อใครมาตอนออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันทีนี้วิธีการจัดรอยเปื้อนนักเรียนเคยเจอรอยเปื้อนแบบนี้ไหม
3: เคย
0: ใครเคยเจอยกมือส่วนใหญ่ที่เจอคือ
4: เหงื่อออกแบบ
0: เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหน
4: เสื้อผ้ากีฬาแบบเสื้อผ้าค
0: ่ะเสื้อซับในหรือเสื้อกีฬาหรือเสื้อนักเรียนเสื้อกล้ามนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูคุณครูอยากจะขอตัวแทนมาช่วยคุณครูคุณครูขอกลุ่ม2ไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้กลุ่ม2ยกมือก่อนเพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นเดี๋ยวค่อยทำนะคะขอบคุณมากมาลูกตัวแทนขอแค่คนเดียวลูกการขจัดรอยเปื้อนนะคะนักเรียนปลายทางคะลองดูนะเพื่อคุณครูปลายทางมีสาธิตด้วยหรือไม่งั้นก็ดูคุณครูก็ได้นะคะคราบเหงื่อใครส่วนใหญ่เราจะเจอบนเสื้อผ้าหรือปกเสื้อนะคะปกเสื้ออะไรปกเสื้อนักเรียนปกเสื้อชุดพละใช่ไหมคะ
5: ปกหมวก
0: จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวจะเห็นได้ชัดทีนี้คุณครูใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อนโดยใช้อะไรลูกน้ำส้มสายชูแช่ด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะคะเมื่อกี้คุณครูเติมไปหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ขอเติมอีกนิดนึงนะคะ

0: แล้วขจัดรอยเปื้อนยังไม่สะอาดเท่าไหร่อ่ะเชิญครับไงลูกผสมกับน้ำจริงๆแล้วเราต้องแช่ไว้สักครู่หนึ่งเหมือนที่คุณครูแช่ไว้เมื่อกี้นะคะลูกแล้วก็ทำการขัดเอาขัดดูก่อนว่าออกไหมออกยังออกยังเดี๋ยวเจ๊ลูกออกยังออกยังลูกเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าคราบเหงื่อใครก็ค่อยๆออกไปใช่ไหมคะอันนี้เราอาจจะแช่ได้ไม่นานนะแต่ว่าก็ออกมาเยอะแล้วทีนี้ทำไงต่อลูก
1: ใช้ผงซักฟอก
0: อาจจะเป็นคราบนี้อาจจะเป็นคราบที่ เราทิ้งไว้นานเกินนะคะบางทีใช้เวลานานเกินทิ้งคราบไว้จนคราบเหงื่อใครแห้งแล้วถึงมาซักค่อนข้างจะซักยากนิดนึงต่อไปลองใช้ผงซักฟอกนะคะอ่ะลูกค่อยๆโรยโรยจากข้างบนด้วยตอนนี้เราจะใช้ผงซักฟอกนะคะเลยลูกซักให้ต่างเนี่ยลูกใช้แรงกดนิดหนึ่งวนมาลูกเนี่ยลูกไม่ถนัดขนาดนี้ลังวนสะอาดยังคะ
2: สะอาด
0: สะอาดขึ้นไหมลูก
2: ตรง
0: นี้เลยไล่มาไล่ไปลูกใช่ไหมคะไม่ถนัดใช่ไหมลูกปอแล้วเดี๋ยวด้านนี้ลูกตรงนี้ล่างออกมาเลยค่ะใช่อยู่บ้านซักผ้าอยู่ไหมเนี่ยลูกซักผ้าเอง
1: ใช่
2: ซ
0: ักมือ
2: ซักถุงเท้ามือ
0: พอยังสะอาดยังลูกสะอาดยัง
1: สะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้วนะคะจับกะละมังให้คุณครูหน่อยลูกสะอาดแล้วเราทำไงต่อ
1: ขยำน้ำเปล่า
0: ขยำน้ำนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่ายกกะละมังไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งนะคะซักเลยลูกซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งและหลังจากนั้นทำไงต่อลูกนำไปตากได้ยังเรื่องตาก
1: เรียนแล้ว
0: นะคะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยขาวสะอาดไหมดูสิเด็กๆดูสิคะลูกเป็นยังไงบ้างก่อนซักกับหลังซัก
3: สะอาดขึ้น
0: เป็นไงลูก
3: สะอาด
0: ยากไหมยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะไหนมีใครพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องสักเองฟังคุณครูก่อนกติกามีอยู่ว่าเสื้อตัวอย่างที่คุณครูเสื้อตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนักเรียนสังเกตว่าเป็นผ้าสีอะไรลูก
3: ขาว
0: ผ้าสีขาวนะคะผ้าสีขาวส่วนใหญ่จะเจอกับเสื้อชุดนักเรียนของนักเรียนคุณครูเลยใช้ผ้าสีขาวแทนเสื้อนักเรียนฉะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะเจอรอยเปื้อนแบบนี้มีบ่อยนักเรียนลองดูว่าการขจัดรอยเปื้อนด้วยผ้าสีขาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าเฉพาะส่วนที่นักเรียนต้องใช้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นให้โชว์ผลงานตัวเองพร้อมไหม
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมแล้วต้องไม่มีเสียงหลังจากนักเรียนทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนต้องนำเสนอผลงานตัวเองด้วยว่าสำเร็จเหมือนที่เพื่อนออกมาสาธิตไหมนะคะพร้อมแล้วพร้อมยังปรบมือห้าครั้งไม่พร้อมปรบมือห้าครั้งโอเคเริ่มได้ค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะจะนำผลงานมาให้ดูนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างเสร็จกันแล้วยังนะคะของนักเรียนต้นทางตอนนี้เราขจัดรอยเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยขจัดรอยเปื้อนด้วยวิธีใดบ้างและสำเร็จหรือไม่สะอาดหรือไม่นะคะต่อไปกลุ่ม6ก่อนนะคะเชิญค่ะ
1: รอยเปื้อนเปื้อนช็อกโกแลตค่ะ
0: เปื้อนช็อกโกแลตใช้อะไรลูกสัก
1: ไปแช่น้ำอุ่นก่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ใช้ผงซักฟอกซักปกติค่ะ
0: ผงซักฟอกซักปกติได้ผลดีไหมลูก

0: ดีค่ะ
1: เรียบร้อยดีสะอาดใช่ไหมลูกแสดงว่าได้ผลกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่ม5
2: เปื้อนรอยกาแฟครับ
1: เปื้อนรอยกาแฟทำไงลูกขจัดรอยเปื้อนยังไง
2: ใช้แป้งข้าวเจ้าทาบริเวณรอยเปื้อนครับแล้วก็ซักตามปกติครับ
1: แล้วก็ซักตามปกติได้ผลสำเร็จไหม
2: สำเร็จครับ
1: สะอาดด้วยนะคะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยถือไว้ต่อไปกลุ่ม4เชิญค่ะ
3: เปื้อนรอยปากกาค่ะ
1: เปื้อนรอยปากกาใช้วิธีอะไรลูก
3: ใช้วิธีการโดยใช้แอลกอฮอล์ฉีดก่อนค่ะแล้วก็ซักตามปกติเลยค่ะ
1: ใช้แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดให้รอยเปื้อนจางก่อนแล้วก็ซักตามปกติได้ผลไหมลูกหายหมดเลยเก่งมากต่อไป
0: คราบน้ำมันค่ะ
1: คราบน้ำมันทำไงลูก
0: ใช้แป้งฝุ่นโรยให้ทั่วค่ะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาปิดทับแล้วก็เอาเตารีดรีดค่ะ
1: เตารีดใช้ความร้อนมากไหม
0: พอดีค่ะ
1: พอดีไม่มากนะคะเพราะว่างานเดี๋ยวไหมเป็นไงผลงานลูกสำเร็จไหม
0: สำเร็จค่ะ
1: สำเร็จสะอาดนะคะต่อไปค่ะ
4: หนูได้รอยหมากฝรั่งค่ะ
1: ค่ะเป็นไงบ้างลูกต้องทำยังไง
4: ตอนแรกนะคะเอาน้ำแข็งค่ะถูตรงบริเวณที่มีหมากฝรั่งนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ใบมีดค่อยๆสกิดหมากฝรั่งที่แข็งตัวออกค่ะหลังจากนั้นก็นำไปซักด้วยสบู่ซักผ้าค่ะ
1: สบู่ซักผ้าแล้วก็สะอาดไหมลูก
4: สะอาดค่ะ
1: สะอาดออกหมดเลยเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มหนึ่ง
5: ได้รอยเปื้อนดินสอครับ
1: ได้รอยเปื้อนดินสอใช้อะไรลูกใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อน
5: ใช้ยาทาที่รอยดินสอแล้วก็ซักตามปกติครับ
1: ยาสีฟันทาที่รอยดินสอแล้วก็ซักผงซักฟอกตามปกติใช่ไหมลูกหายหมดไหม
5: หายหมดครับ
1: เกลี้ยงสะอาดเลยนะคะชูให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนี่คือผลงานของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองไปฝึกปฏิบัติดูนะลูกนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเชิญเลยค่ะสรุปบทเรียนวันนี้นะลูกการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะคุณครูบอกแล้วมีเทคนิคในการทำความสะอาดเสื้อผ้าเทคนิคคืออะไรลูกจำได้ไหมคุณครูบอกไว้ข้างต้นแล้วว่าเทคนิคในการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดก็คือต้องรีบอะไรคะลบรอยเปื้อนให้เร็วที่สุดนะคะเวลาโดนรอยเปื้อนอย่างน้อยต้องล้างน้ำก่อนให้สะอาดเนาะแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำความสะอาดยากนะต่อไปบทเรียนที่จะเรียนในอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรลูกงานประดิษฐ
6: ์
1: งานค่ะงานประดิษฐ์น่ารู้เลือกได้ใช้เป็นนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรีด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรีด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรีด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรีด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรีด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรีด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรีด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรีด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะ

ะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า 1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อน

ษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรีด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรีด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมุ้งปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรีด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรีด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรีด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรีด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรีด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรีด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรีด็อกของเราแพรีด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรีด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสารการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning there. Good morning, students and teachers who are watching us on DL27. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, how are you today? Very nice, thanks for asking. Everyone, we are at the school. What the name of school? Now you are in Wang Kai Kang Won School, right? Today we are going to learn English in the topic places in school. Do you know places in school? What the name of the any places in school? มีอะไรบ้างคะสถานที่ในโรงเรียนห้องสมุด what in English please library what else where else music room classroom PE room I think so that's right and a special one the special place in school you can swim in itIn the pool, right? Our today have, there are one pool in our school, right? โรงเรียนของเรานะคะมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมเนื่องจากโรงเรียนเรามีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีบทเรียนนะคะเกี่ยวกับ places in school มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ First of all, I would like to show you about the objective for today. The objective for today is, the objective for today are 3 points. เรามีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึงนะคะในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะนักเรียนก็จะได้เลือกใช้คำบุพบทในการบอกตำแหน่งที่ถูกต้อง You'll be able to choose the preposition or place correctly. Number 2, you'll be able to describe the position of the object and the places. And the third one, you'll be able to make the sentenceabout asking answering about the places in school too โอเคนะคะจุดประสงค์ทั้ง3อย่างนะคะวันนี้นักเรียนจะแตะไปถึงทั้ง3ข้อนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราดูที่กิจกรรมของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแรก the first activity is get where's places in school เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าสถานที่ในภาพที่นักเรียนจะได้เห็นนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ we are atวังไกลกังวล School now ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองแล้วสถานที่แรกที่นักเรียนได้รู้จักนะคะได้ใช้งานคืออะไร I heard the bell I heard the bell the first question is where do students serve the hit the bell again okay wowWe can answer this question together. ทุกคนสามารถตอบด้วยกันได้เลยนะคะยังไม่ได้ให้คะแนนนะคะภาพแรกคือห้องนี้นักเรียนชอบไหมคะ Do you like this room? I think so. I hope so. This room is called computer room. Everyone say together computer room.
2: Computer room.
0: หรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะที่นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้นะคะต่อไปข้อต่อไปจะเริ่มให้คะแนนแล้วนะ If you know the answer you have to hit the bell first and then I will let you answer okay everyone where do students read books and magazines okay I will count 3, 2, 1 and then you hit okay next one where do students play footballWhere do students play football? นักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะคะ Okay, I will count 3, 2, 1, go. Go four. Where is it? ตอบผิดไม่เป็นไรนะคะตอบมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้คำตอบที่ถูกต้องด้วยกันนะคะ
3: Football field.
0: Football field. That's right. Everyone say football field.ฟุตบอลฟิลก็คืออะไรคะ
4: สนาม
0: ฟุตบอลนั่นเองสถานที่นี้ thank you จะไปอยู่ทุกเที่ยงวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะรวมถึงเหรียญทองของเราด้วยนะคะนักเรียนปลายทางที่ชอบเตะฟุตบอลนะคะก็มักจะอยู่ที่สถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: ฟุตบอลฟิล
0: ฟุตบอลฟิล The next one. Where do students have lunch? Where do students have lunch? There is two words. เรามีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน2คำนะคะเดี๋ยวจะให้โอกาสกลุ่มแรกตอบคำศัพท์คำแรกและอีกกลุ่มหนึ่งให้ตอบอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกันคิดว่านักเรียนรู้อยู่นะคะโอเค I will count 3 2 1 and go you hit when you heard the go okay okay everyone 3 2 1 go group 6 where is it
5: canteen
0: canteen right okay I got one word canteen what about another wordWho can tell me? Who can tell me? Okay, group two.
6: Cafeteria.

0: cafeteria. That's very good. Group two and group six got 1 point. This one. Okay, everyone say it together. Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: One more time. Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: เราสเตรทที่คำว่าเธอนะคะเธอ cafeteria okay next one canteen cafeteria canteen ก็คืออะไรคะในภาษาไทย
1: โรงอาหาร
0: โรงอาหารนะคะโอเคโรงอาหารเรียกได้2อย่าง cafeteria หรือ canteen นักเรียนอยากใช้คำไหนมากกว่ากัน
1: canteen
0: นะคะมี2พยางค์ก็จะพูดได้ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกใช้ canteen ก็ได้นะคะมีความหมายเดียวกัน this is where is it where do students go when they are sick เวลาที่นักเรียนรู้สึกป่วยขึ้นมานักเรียนจะไปที่ไหนมันเรียกว่าห้องอะไร do you know what it called in English group 2
2: First aid room.
0: First aid room. Okay. Group six. ห้องพยาบาลใช่ไหมคะ
2: Nursing room.
0: The nursing room. ถูกต้องนะคะ This one is nursing room. หรือ first aid room ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะเป็นห้องที่เราใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น Everyone say together. Nursing room.Group 2 and group 6 got more points นะคะได้อีก1คะแนน Okay the last one I think Where do students study music Group 3 Group 3
2: Music room
0: This one is music room Clap your hand for group 3 Good job Okay The place that student can play music is music room Very good Okay นะคะแสดงว่าคำศัพท์นี้มันง่ายมากเลยนักเรียนถึงสามารถตอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ว่าเก่งแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม slap the board นะคะเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนจำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ไหมเพราะวันนี้เราจะใช้คำศัพท์เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม slap the board กันรอบนี้ไม่ใช่แปะมืออย่างเดียวนะคะกลุ่มไหนที่แปะกลุ่มแรกจะอยู่มือสุดท้ายใช่ไหมปกติใช่ไหมคะเมื่อกลุ่มนั้นมือคนสุดท้ายหมายถึงว่ามือคนแรกแปะได้ให้ดึงภาพออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการนับคะแนนของเรานะคะในรอบแรกนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาก่อนอันนี้ the volunteer one person per group okay group one okay you can stand in front of the class here group two here group onegroup 2 group 3 thank you group 4 ชมพู okay group 5 and group 6 okay everyone are you ready okay you have to turn to me first and then when you heard the word just turn around and slap the board okay okay the first one is cafeteria okayOkay, who is the first one? Okay. ใครเป็นคนแรกเอ่ยใครเป็นคนแรกไหนมือบนสุดใครเป็นมือบนสุดออกเลยอ่ะฟิล์มออกค่ะโอเคมือคนแรก thank you Okay, got this one มา cafeteria คืออะไร cafeteria
3: โรงอาหารคร
0: ับ Everyone, where is the cafeteria?โรงอาหารกลุ่มที่3เอาไปก่อนนะคะโอเค round 2 round 2 another one please คนอื่นค่ะเอาไปเลยโอเค get ready are you ready
4: yes
0: guy are you ready everyone are you ready
5: yes
0: yes okay listen carefullyAnd then turn around, okay? Okay, this word is nursing room. Who is the first one? Who is the first? มือคนแรกคือใครเอ่ยมือคนแรกคือใครคะ

0: มือคนแรกคือโอเคดึงออกมาเลยค่ะ
1: โอเค next one
0: โอเค nursing room you got this one nursing room ดนตรี round 3รอบที่3ค่ะไปเลยเหลืออีกแค่4คำนะคะนิดเดียวโอเค get ready are you ready everyone are you ready
2: yes
0: โอเค listen carefully โอเค this one is turn to me eyes on me Nadet eyes on me listen eyes on me then turn around this one is libraryOne. Library. What is it? Library. ห้องสมุด. Okay. Nadet got it one. Okay. Nadet got one. Okay. Next round. Change. You have to change. Okay. Easy one. Okay then. Are you ready?The place is music room. Okay. Group two, got one. Okay. The last round. Oh. Put it on the board. รอบสุดท้ายขยับมาอีกเลื่อนกระดานนิดนึงค่ะโอเค get ready ขยับมาอีกลูกอีกหนึ่งโอเค are you ready this one is computer room โอเคปูนค่ะปูน got one โอเค group two got one โอเค everyone clap your hand for yourself แสดงว่านักเรียนนะคะได้ทบทวนคำศัพท์ได้ดีมากเลยโอเคกลุ่ม1 how many points you got 1 group 2 1 group 3 2 points group 4 0 it's okay not bad group 5 0 group 6 1 okay that's right good job เรามีสถานที่อะไรบ้างเอ่ยกลุ่ม1Where that you got library? Group one got library. Group two, computer room. Group three, music room and cafeteria or canteen. Nursing room and and football field, right? ชื่อสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนได้เรียนเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้นำมาใช้ในแบบฝึกหัดของเราแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของ prepositions of place ก่อนเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะPreposition of place do you know the word preposition what is the preposition in Thai preposition นะคะก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะคำบุพบทที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะหรือว่าสถานที่นั่นเองtodayI got this box yes. and let's find what is in it. Okay. I got one football. What? I got football. And I got one book. That's right. Okay, let me close it. Okay. Now we have three things. Number one is football. This one is?The box and the book. So the first word that we have to learn is in. Do you know? Okay, let's see. I will ask you a question. Now, I am putting the ball in the box, right? Everyone, what is in the box?
2: Football.

0: The football is football is
1: in the box,
0: right? Football is in the box. Next one. What about what about this one?
1: Football is
0: on the box. What about this one? Where is the ball?
1: Football is next to the box.
0: Football is on the
1: book.
0: The book. Very good. Now, where is the book? The book is on the box. Very nice. The next one. Next two, okay, let's see. Where's the ball?
1: Football.
0: The football is
1: next to the box.
0: Where is the box? The box is
1: next to the football.
0: Very good. Next two, ก็จะแปลว่าอะไรคะถัดไปหรือว่าด้านข้างถูกต้องไหม very nice of you. This one. Let's see. Okay, let's see Teacher Pin, Teacher Pin. Where am I? Where am I now? I am. Teacher Pin is
1: behind
0: the box, right? What about this one? Where's the box? Where's the box? The box
1: is
0: football. เพราะฉะนั้น behind จะแปลว่าด้านหลังนั่นเองดีมากนะคะต่อไป
2: let's
0: in front of. Okay, let me. This one. Where is the books, everyone? Where is the books? The books is
1: in front of
0: the box. Where is the ball now?
1: The football is
0: in
1: front of the ball.
0: Very good. What does this mean? In front of.ฟุตบอลอยู่ข้างหน้ากล่องถูกต้องไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย preposition of place this one what does this mean everyone where is the box
1: the ball is between the football and the books
0: okay now where is the ball
1: the
0: football is
1: between the box and the book
0: very good เพราะฉะนั้น between จะแปลว่าอะไร
3: อยู่ระหว
0: ่
3: าง
0: between เราจะใช้สิ่งของที่มันอยู่ระหว่างสิ่งของสองสิ่งใช่ไหมคะคือสิ่งที่อยู่บรรยายสิ่งที่อยู่ตรงกลางว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรถูกต้องไหมดีมากทั้งหมดมีคำว่าอะไรบ้างไหนลองทบทวนอีกครั้งสิคะEveryone say in.
1: In.
0: On. Next to.
1: Behind. In front of. Between.
0: Between. ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนนะคะมาสร้างโจทย์บ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะคะโอเค everyone can you please answer me the question where is the ball now it's
1: between the ball.
0: Very good. It's between the box and the books. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายสิ่งของนะคะเราจะเริ่มด้วยคำว่า it's นะคะถ้ามันมีสิ่งเดียวเราใช้คำว่า it's แล้วเราจะใส่ preposition of place เอาไว้หลัง verb to be It's between the box and the books แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนดีกว่า1คนเอา thank you ดีกว่า thank you ชอบจับฟุตบอลนะคะเดี๋ยวแตงกิ้วจะให้โจทย์แต่นักเรียนเป็นคนตอบเดี๋ยวที่เชื่อจะถามนะคะที่เชื่อจะถามคำถามเดิมเลย Where is the ball เดี๋ยวแตงกิ้วช่วยมาย้ายไม่ได้ให้ตอบให้มาย้ายเฉยเดี๋ยวแตงกิ้ววางตำแหน่งสิ่งของใหม่เลยค่ะจะช่วยครูหน่อยอะตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะโอเค thank you ตั้งใจวางแบบนี้ everyone do you see the ball
4: no
0: it's because where is the ball where is the ball
1: it's
0: the ball is

0: Is that right?
1: Yes.
0: Ah, very good. Clap your hands to thank you. Okay. The ball is behind the box. Okay. Now I need burger. Burger, can you make me the questions? Burger จะใช้วัตถุอะไรนะคะตั้งโจทย์ให้เพื่อนหน่อยเอาง่ายๆก็ได้นะคะเอาสิ่งเดียวหรือว่าเอาตรงไหนดี
2: สองส
0: ิ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนดูจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะ Everyone where is the ball It's No look at the ballAnd tell me where is the ball?
3: It's
0: okay. Grab the microphone, please. Where? It's
4: is next to the book.
0: It's next to the book, right or wrong?
3: Yes,
0: that's right. Thank you. Take the seat. Everyone, look at the table now. Where is the books?
3: The ball.
0: That's right. Now, where is the book? Where is the book? Okay. So, let's see. Where is the ball now?
3: The ball.
0: Very good. คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเพราะนักเรียนสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีมากเลยเดี๋ยวครูเก็บตรงนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะทำeveryone look at the worksheet number 59 first 59นะคะใบงานที่59นะคะเรื่อง school's map โอเคLet's check about the places in school. นักเรียนจะเห็นภาพนะคะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมถึงแบบฝึกหัดทั้ง6ข้อที่เราจะทำนะคะโอเค Can you give me the name of the place? Can you give me the name of the place? มีอะไรบ้างเอ่ย This one. That is a gym.Next one,
3: canteen,
0: school garden,
3: playground,
0: football field,
3: toilet,
0: library,
3: garage,
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มี there are two buildings แล้วก็มีตึกทั้งหมด2ตึกด้วยกันนะคะจากคำสั่ง everyone look at the instruction firstดูที่คำสั่งก่อนเลยนะคะ Look at the school map and answer the questions นักเรียนจะต้องดูแมปและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ Question number one เดี๋ยวให้ตัวอย่างก่อนเลยนะคะ Question number one Where's the library Where's the library แล้วครูก็กำกับนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ preposition ตัวนี้นักเรียนจะบรรยายได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้ Hit the bell Book 2Look at the picture. And could you please tell me where is the library?
4: Library is next to the toilet.
0: Do you agree with Weir?
3: Yes.
0: He said it's next to the toilets. Very good. วิธีการตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่นะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้ว่าตอบถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค are you ready
3: yes
0: okay take your time

0: Hey everyone, time's up, time's up. Have you finished?
1: Yes.
0: Who have done it? ใครทำเสร็จหมดแล้วทั้ง6ข้อดีมากนะคะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเร่งมือแล้วก็เขียนต่อไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่อะไรคะ
1: ข้อที
0: ่2ข้อที่1ไปแล้วนะคะข้อที่1ถามว่า Where's the library แล้วครูก็วงเล็บคำศัพท์นะคะ preposition ที่อยากให้ใช้นะคะให้ใช้ next to คำตอบคือ it's next to the toilets อันนี้คือคำตอบในข้อที่1นักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนคำตอบให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงต้นทางด้วยเช็คคำตอบเช็คตัวอักษรให้เรียบร้อย we are going to continue the next one question number 2 isWhere's the playground? Okay. I give you this word in front of. ให้ใช้คำว่า in front of. Okay. Which group wanna answer the question? Hit the bell. Group two. Sorry. He's faster.
2: It's in front of the toilet.
0: It's in front of the toilet.In front of the toilet อยู่ข้างหน้าห้องน้ำได้ไหมได้นะคะแล้วสามารถอยู่ข้างหน้าอะไรได้อีก group 2 group 2ได้เลยครับตามนี้เลย it's
2: in front of the school garden
0: it's in front of the school garden แปลว่าสามารถตอบได้มากกว่า1อย่างถูกต้องไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแผนที่แบบนี้เมื่อสักครู่เวียบอกว่า is in front of the toilets is it alright is it right อยู่ด้านหน้าสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้าห้องน้ำได้ไหมได้เหมือนกันนะคะในอีกในหนึ่งนะคะกลุ่มที่สองเหรียญทองเหรียญทองบอกว่า is in front of the school garden อยู่ด้านหน้าสวนในโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเลือกตอบได้ทั้งคู่เลยนะคะใครตอบIn front of the toilets is correct, and in front of the school garden is also correct. นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะถูกทั้งสองข้อเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามุมมองของเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะCan I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay. Number
1: three.
0: Question number three. Group six. Group six.Where is the English room? Thank you ห้ามงอนนะคะเพราะว่าเสียงของกลุ่มที่6ดังจริงๆนะคะคนขี้งอนจะโดนหักคะแนนนะคะ
3: Is on the computer room.
0: Is on the computer room. เพื่อนบอกว่า Take the seat please. Okay. คำถามข้อที่3ถามว่าอะไร Where is the English room?เพื่อนตอบว่า is on is on computer room right I agree นะคะห้องภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนดูจากภาพอยู่ชั้นที่2อยู่ด้านบนของห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอยู่ด้านบนหรือนักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บนตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นที่2ได้ไหม
1: ได้
0: เราสามารถบรรยายโดยใช้คำว่า on นะคะได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ is on the second floor everyone say is on the second floor
1: is on the second floor
0: มีใครตอบคำถามใช้คำนี้ตอบมีไหมคะมีใครตอบว่า is on the second floor มีไหมใครตอบว่า is on the computer room เหมือนกันให้คะแนนได้ทั้งคู่เลยนะคะดีมากต่อไป I will move to question number 4 Where is the art room? Group 5 The art room Where is it?
4: It's on the first floor
0: It's on the first floor One more time boss It's on the first floor
4: It's on the first floor
0: Is on the first floor. Very good. You got one point. Okay. นะคะดูจากภาพนะคะเขาถามว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนนะคะครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะ

0: ในตึกสีชมพูเห็นไหมอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่หนึ่งนะคะ you can say it's on the first floor check your answer okay next one I move to question number 5 where is the canteen group one where is the canteen เดี๋ยวเราจะเก็บข้อ6ไว้ให้ thank you นะคะเพราะว่าทุบเบลจะระเบิดแล้วนะคะ
1: It's between the gym and the school garden.
0: นาเดชบอกว่า the canteen is between the gym and the school garden. Is it right or wrong? It's right. It's between the gym and the school garden. นะคะนี่โรงอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างยิม the gym and school garden. Check your answer.นักเรียนตรวจคำตอบหรือยังเอ่ยตรวจแล้วใช่ไหมใครถูกบ้างข้อนี้ hand up if you are correct okay right the last one number 6 I would love you to create your question เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่กดอันแรกเป็นคนถามแล้วกลุ่มไหนตอบได้ก็เป็นคนตอบโอเคไหมคะโอเคGroup 3 going to be the first one. You can ask your friend. You can ask your friend on the LTV. You can ask your friend in here. What is your question?
2: Where's the football field in front of?
0: Thank you. บอกว่า Thank you ถามว่า Where is the football field? และ Thank you อยากให้ใช้คำว่า in front of. กลุ่มไหนตอบได้ Where is the football field? Here.Football field. Okay, group 6. Group 6. Okay, Eva, where is football field?
3: It's in front of the library.
0: In front of the library. Is it correct? อยู่ด้านหน้า Okay, group 1, correct. Got 1 point. เพื่อนถูกไหมคะ Thank you. ถูกต้องดีมาก Okay.Group 2, do you want to answer or ask? Ask or answer? ถามหรือตอบคะ อยากถามหรืออยากตอบ
4: The gym ใช้คำว่า next to
0: Okay, we are ถามว่า One more time, louder Where is the gym? Louder
4: Where is the gym?
0: We are ถามว่า Where's the gymWhat is your preposition?
4: Next to.
0: Next to. Okay, everyone, where is the gym? Where is the gym? Who wants to answer? Hit the bell. Hit the bell first. Group one. Where is the gym?
5: It's next to the canteen.
0: It's next to the canteen. Is it right? Is he right?Right. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนรู้วิธีการถามใช่ไหมคะถามตำแหน่งแล้วก็รู้จักวิธีการตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ Where's ตามด้วยสถานที่วิธีการตอบก็ขึ้นต้นด้วย It's แล้วก็ตามด้วย Preposition นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเวลาที่เราจะถามถึงสถานที่นักเรียนสามารถถามว่าอย่างไร Where's the followed by the place you can ask where's followed by the place and when you want to answer just say it's followed by preposition and the place the name of the place เหมือนกับในใบงานของนักเรียนที่เรียนได้ฝึกถามและตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียน everyone where is it what the name of the schoolวางไกลกังวลสคูลนะคะก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองหน้าตาของโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะในตึกหนึ่งถ้านักเรียนได้เรียนม.ปลายนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนอยู่ที่ตึกที่หนึ่งตึกนี้นะคะ the building number 1 okay I have two questions left for you where is the football field อันนี้คือภาพสนามกีฬาจริงๆนะคะของนักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะอ่ะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่า Where's the football field
6: canteen
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย canteen
6: ตรงน
0: ั้
6: น
0: สนามฟุตบอลของเราอยู่ด้านหลังโรงอาหารถูกต้องไหมคะโอเค how do you say in English again
6: it's behind the canteen
0: that's all right the next one the last okay where is the swimming pool
6: in front of the building
0: นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโรงเรียนของเราเลยนะคะโรงเรียนของเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยและตึกที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือตึก
6: BLTV
0: building okay happy to show you our place นะคะดีใจที่ได้แสดงให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนของเรานะคะถ้ามีโอกาสนักเรียนปลายทางนะคะวันหนึ่งที่โตขึ้นก็สามารถเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้นะคะเราก็จะอยู่พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเค everyone happy to see you today your English is better now นะคะครูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้นักเรียนฝึกสังเกตฝึกใช้นะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะตอบผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
6: classroom rules
0: classroom rules do you know about the rules what is it the rule ทุกที่ก็ต้องมีกฎระเบียบถูกต้องไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom rule หรือว่ากฎในห้องเรียนของเรานั่นเองสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบงานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำกิจกรรมรวมถึงการเล่นเกมนะคะในคลาสต่อไปโอเค everyone are you hungry
6: yes
0: do you want to relaxYes, now it's time to say goodbye to your friends. Okay, thank you for your attention. See you next time and have a nice day.
7: Thank you, the teacher.
6: Thank you.

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: การ
0: หลอกลวงออนไลน์ปัจจุบันมีเยอะไหมครับการหลอกลวงออนไลน์แล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสังคมบ้างครับ
2: ทำให้ประชาชนเดือดร้อน
0: ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียทรัพย์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราจะได้ยินมาจากอะไรเอ่ยทางข่าวสื่อข้อมูลต่างๆจะนำเสนอบ่อยไหมครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์นะครับรวมทั้งในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับและเราก็เองก็ต้องตระหนักว่าในการรู้เท่าทันสถานการณ์เนี่ยอาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์ได้แบบเราต้องทำไมครับต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าการออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผลกระทบต่อตัวเราเลยคือเราทำไมครับเสียทรัพย์บางทีก็เสียสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับก่อนเรียนครูมีนะครับข่าวมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับสัก3ตัวอย่างดีไหมครับดีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวแรกให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละข่าวข่าวแรกนะครับสาวนักศึกษาวัย18ปีร้องมายังทีมข่าวถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์ช่วยโปรโมทเพจขายสินค้าสุดท้ายถูกหลอกไปกว่า 80,000 บาทจนสูญเงินที่จะใช้เรียนต่ออันนี้ฟังจากข่าวนี้สูญเงินไปเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเขามีนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับแก๊งมิจฉาชีพมีกระบวนการอย่างไรในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออ่ะให้นักเรียนลองศึกษานะครับจากแผ่นภาพนี้นะครับเอาละครับมีใครจะตอบครูได้ไหมครับว่าจากกรณีนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการใดในการหลอกลวงและนะครับเหยื่อได้รับความเสียหายอย่างไร
3: เขาให้อ้างให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพจสินค้าแล้วก็ครั้งที่2ก็บอกให้โอนเงินครับเพื่อให้ซื้อสินค้าเหมือนเสมือนจริงครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทำงานนี้แล้วเราจะได้ตังค์เพิ่มครับแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนหลอกครับแล้วก็เสียเงินไปจำนวนมากครับ
0: แล้วสิ่งไหนครับที่เขาใช้จูงใจเหยื่อ
3: เพจค่าคอมมิชชั่นครับ
0: ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับเนี่ย
3: 15-20% ครับ
0: นะครับคือเขาใช้ค่าคอมมิชชั่นมาจูงใจให้เหยื่อทำไมครับหลงเชื่อนะครับนะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรอีกใช้กลุ่ม2
2: ใช้คน2คนเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คือทำไมครับใช้แอดมิน2คนนะครับเพื่อทำไมครับโน้มน้าวเหยื่อนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยนะครับหลอกให้ทำไมครับโดนหลอกขายของออนไลน์โดยสิ่งที่จูงใจคือค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำไมครับหลอกให้ทำไมครับโอนเงินนะครับโอนเงินเพื่อเสมือนซื้อสินค้าจริงนะครับและเพื่อสะสมแต้มนะครับแต่สุดท้ายโอนเงินไปได้คืนไหม
1: ไม่
0: ได้คืนนะครับรวมโอนไปกี่ครั้งเนี่ยลูก11ครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะ11ครั้งรวมเป็นเงินตั้งกี่บาท
1: 80,000
0: บาทโอ้โหแสดงว่าแก๊งนี้ทำไมครับทำเป็นกระบวนการเลยไหมเป็นกระบวนการแล้วทำไมครับบอกเหยื่อเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีทำไมครับอาจจะมียอดมาจูงใจเรื่อยๆใช่ไหมครับจึงทำให้โอนเงินไปถึง11ครั้งรวมกว่า 80,000 บาทอ่ะมาดูกรณีที่2ข่าวที่2เนี่ยก็เช่นเคยนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวและร่วมกันสนทนาประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวเนาะเอ้าเรามาดูนี่ครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มรอหลอกสาวเทรดหุ้นออนไลน์2ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองนนทบุรีหลังถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มหล่อมาหลอกให้รู้สึกดีนะแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นโดยหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณสูญเงินบำเหน็จไปกว่า2ล้านบาทอ่ะเรามาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรอ่ะลองศึกษาดูครับเอาละครับจากกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้วอย่างไร
4: อ
0: ัน
4: น
0: ี้
4: ทำให้รู้สึกดี
0: ตอบเลยครับ
2: ทำให้เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกหลงรัก
0: เพราะทำไมเราถึงคิดว่าเขาทำให้รู้สึกดีรู้สึกหลงรักเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าจะให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และเขาใช้อะไรล่ะในการหลอก
2: ใช้ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์ค่ะ
0: ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะมีใครจะเติมเต็มเพื่อนไหมอ่ะกลุ่ม6ครับอ่ะกลุ่ม6มีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลังจากสนทนากันแล้ว
5: ใช้หน้าตาในการหวานล้อมให้รู้สึกดีและอ้างว่ามีกำไรและรายได้ดีค่ะ
0: อ่ะทีนี้นะครับเราพอสรุปได้ไหมครับว่าเริ่มแรกใช้อะไรก่อน
1: ใช
0: ้หน้าตาใช้หน้าตาทำไมครับหลอกนะครับหวานล้อมนะครับให้ทำไมครับให้เหยื่อรู้สึกดีรู้สึกหลงรักจากนั้นทำไมครับชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปโดยมีอะไรจูงใจ
1: บอกว่าม
0: ี
1: กำไร
0: มีกำไรมีรายได้และทำไมครับได้เงินปันผลสูงจากนั้นก็ทำไมครับ
1: ชวนเข้ากล
0: ุ่มไลน์รับ VIP เพื่อให้เห็นทำไมครับเสมือนว่าทำไมครับเขามีตัวตนนะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นกลุ่มสำหรับการลงทุนสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับผู้เสียหายเป็นไงเสียเงินไปเท่าไหร่เลย
1: 2ล้าน
0: กว่า2ล้านบาทเลยนะครับอันนี้กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกคือกรณีจะมีการทำไมครับใช้รูปนะครับใช้รูปหนุ่มหล่อเนี่ยใช่ไหมครับทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกหลงรักก่อนและจากนั้นจึงชวนลงทุนนะครับ จะแตกต่างจากกรณีแรกแล้วนะอ่ะเรามาดูครับกรณีที่3อันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับอ่านและลองวิเคราะห์ว่านะครับข่าวนี้นะครับมีวิธีการในการใช่ไหมครับหลอกลวงเหยื่ออย่างไรนะครับและเหยื่อนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช่ไหมครับอ่านข่าวนี้เรียบร้อยยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วข่าวนี้ค่อนข้างยาวไหม
1: ยาว
0: แต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับ
1: ใกล้
0: มากใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุ17ปีเองนะครับอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างว่าเรื่องราวที่ได้อ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะลองเล่าให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรเหยื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรและมิจฉาชีพนะครับมีวิธีการหลอกลวงเหยื่ออย่างไรและเหยื่อได้รับผลกระทบอย่างไรอ่ะใครเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับลองเล่าก่อนได้ลูกไม่มีผิดไม่มีถูกลองเล่าตามที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรลูกกลุ่ม6ครับ
2: มีหญิงสาวอายุ17เธออยากไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ครอบครัวมีข้อจำกัดและไม่มีเงินค่ะหญิงสาวเลยหารายได้จากแอป Twitter ได้ไปเจอมิจฉาชีพให้ลงทุนค่ะหญิงสาวเลยได้ลงทุนมาสักพักแต่ลงทุนโดยการใช้เงินของแม่ค่ะพอมาสักพักหญิงสาวได้เอะใจว่าทำไมยังไม่ได้แต่มิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินมาอีกเธอเลยไม่ลงทุนต่อแต่มิจฉาชีพอยากได้เงินอีกจึงไปเอารูปศิลปินเกาหลีเพื่อมาหลอกลวงเธออีกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะเล่าต่ออีกไหมอ่านมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไร

0: อ่ะกลุ่มเข้าใจว่าอย่างไรครับ
1: จากข่าวนี้นะครับเมื่อผมที่ได้อ่านมาหญิงสาวอายุ17ได้อยากได้เงินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ที่รายได้ที่บ้านมีจำกัดครับและไม่เพียงพอซึ่งมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทาง Twitter เพื่อเข้าถึงเยาวชนโดยตั้งโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หลงเชื่อครับ อธิบายขั้นตอนการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยลูกของตนลงทุนเริ่มแรกจากเงิน50บาทและถูกหลอกล่อให้เพิ่มจำนวนเงินเป็นหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อลูกสาวรู้ว่าถูกหลอกจึงหนีออกจากบ้านเพราะกลัวตนจะว่ากล่าวและส่งข้อความเสียงมาหาตนขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตนทราบเรื่องได้ออกติดตามหาลูกและพาลูกไปแจ้งความครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้เพื่อนก็ทำไมครับได้เล่าเสริมเนี่ยครับได้เล่าเสริมว่าทำไมลูกได้เล่าเสริมว่ากรณีนี้แม่ของผู้เสียหายได้ทำไมครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถึงขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทำไมครับได้ออกตามหาลูกสาวใช่ไหมครับออกติดตามหาลูกเพราะเมื่อลูกรู้ว่าตัวเองโดนหลอกโดยเงินที่โดนหลอกเป็นเงินของใคร
2: ของแม่
0: ของแม่ตนก็กลัวแม่ทำไมครับจะว่ากล่าวจึงหนีออกแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาขอโทษแม่แต่สุดท้ายทำไมครับแม่ก็ตามหาลูกและพาไปแจ้งความนะครับนั่นยังจะเห็นว่าท่านจากกรณีนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยเพราะ1สิ่งที่เขาใช้ดึงดูดความสนใจคือรูปอะไรลูก
2: ร
0: ู
2: ปศ
0: ิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีสร้างความน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ถามว่าถูกใจกลุ่มเยาวชนไหม
2: ถ
0: ูกใจและชวนให้หลงเชื่อได้ง่ายนะครับแสดงว่ามิจฉาชีพนะครับการที่เขาจะหลอกใครเราศึกษามา3ข่าวนักเรียนเราศึกษามา3ข่าวแล้วการที่มิจฉาชีพจะหลอกคนกลุ่มไหนเขาจะรู้อะไรครับเขาจะรู้อะไรรู้อะไรลูกถูกต้องเขาจะรู้สิ่งที่กลุ่มนั้นต้องการหรือจุดอ่อนของคนกลุ่มนั้นเขาจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรและจุดอ่อนคืออะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นมาทำไมครับมาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับเอาล่ะทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูมีเกมชื่อว่าเกมจับผิดข่าวจับผิดข่าวนะครับว่านะครับแต่ละข่าวเนี่ยมีข้อความไหนที่บ่งบอกถึงว่าเป็นการหลอกลวงพร้อมหรือยังครับแล้วกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยแล้วก็ตอบพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับให้นักเรียนฟังอีกรอบนะครับครูจะมีข้อความนะครับที่เป็นข่าวสั้นๆเนาะให้นักเรียนได้อ่านนะครับเป็นข้อความเป็นข่าวสั้นๆนักเรียนได้อ่านและให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอ่านแล้วตรงไหนที่นักเรียนเห็นว่าอันนี้หลอกลวงและใช้วิธีการใดหลอกลวงนะครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วไปที่ข้อแรกครับคุณได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายโดนอายัดบัญชีธนาคารผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้คุณโอนเงิน 30,000 บาทเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะโอนค่าตรวจสอบคืนไม่เช่นนั้นคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลุ่ม3ข้อนี้กลุ่ม3
1: ที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับเขาได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้โอนเงิน 30,000 บาทอ้างว่าถ้าไม่โอนเงินค่าตรวจสอบคืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ก็คือใช้ข้อความว่าถ้าทำไมครับถ้าไม่โอนเงินมาตรวจสอบพัสดุเนี่ยจะถูกทำไมครับ
1: คดีครับถ
0: ูกดำเนินคดีตาม
1: กฎหมายครับ
0: สิ่งนี้ทำให้เหยื่อเป็นไงครับ
1: กลัวครับ
0: กลัวอ่ะแล้วถ้านักเรียนเป็นเหยื่อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับ
1: ควรคิดให้รอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนครับ
0: เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่า
1: เรามีพัสดุที่สั่งมาหรือเปล่าหรือพัสดุที่ตกค้างครับเราต้องเช็คแล้วก็สังเกตให้รอบคอบครับ
0: และที่สำคัญเราต้องดูทำไมด้วย
1: ดูบัญชีครับ
0: ตรวจสอบดูบัญชีของเราด้วยนะครับว่าเราโดนอายัดไหมหรืออะไรไหมนะครับอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนข้อแรกอันนี้เป็นการทำไมครับนักเรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ทำไมครับน่าจะคิดเหมือนกับเพื่อนต้นทางนั่นแหละว่าถ้าเราเจอข้อความแบบนี้หรือมีคนโทรมาหาเราแบบนี้เราต้องทำไมก่อนเลยตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาบอกจะดำเนินคดีปุ๊บโอนเงินเลยไหมโอนเงินเลยไหมไม่นะเราต้องตรวจสอบเราต้องมีสตินะลูกอ่ะต่อไปครับเหตุการณ์ที่2ข่าวที่2สถานการณ์ที่2นะครับก็คือสายการบินเสนอการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนอร์เวย์เพื่อรับตั๋วฟรีให้ท่านกดเข้าลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่ม6ครับเขาใช้อะไรจูงใจลูกเขาใช้อะไรจูงใจ
3: เป็นการเสนอจองตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีค่ะ
0: ก็คือใช้คำว่าจองตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเห็นไหมใช้คำว่าฟรีใช้คำว่าฟรีดึงดูดใจอ้าวแล้วทีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะกดดำเนินการตามขั้นตอนเลยไหมกดเข้าลิงก์เลยไหม
3: ไม่กดค่ะจะพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนล่ะนักเรียนพิจารณาว่าไง
3: พิจารณาว่าลิงก์ที่ให้มามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและข้อความที่ส่งมาเป็นจากสายการบินจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วนักเรียนคิดว่าอันนี้เขาพูดจริงหรือหลอกลวง
3: หลอกลวงค่ะ
0: หลอกลวงนะครับนั่งลงได้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับกรณีนี้มีเยอะไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็นลิงก์เป็นข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราดำเนินการไปเรื่อยก็จะมีให้เราทำไมครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละนะครับเราอาจจะทำไมครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับโดยเฉพาะคำว่ารับตั๋วฟรีเห็นไหมเขาใช้สิ่งนะครับทำให้เราทำไมครับพอคำว่าฟรีปุ๊บคนอยากได้ไหม
2: อยากได้
0: นะครับนะครับต่อมานะครับข่าวที่3ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆแล้วอยากได้เงินเพิ่มเชิญมาทำงานกับเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากที่บ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้กับเราขั้นต่ำวันละ 5,000 บาทนะครับสถานการณ์นี้นักเรียนจะคุ้นๆไหมข่าวนี้คล้ายกับข่าวอะไรครับข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ครับลองเป็นตัวแทนว่าอธิบายว่าเขาใช้อะไรจูงใจเหยื่อนะครับมิจฉาชีพใช้อะไรจูงใจเหยื่อ
4: เขาใช้หลอกโดยการบอกว่าให้ค่าคอมมิชชั่นสูงในการทำงานครับ
0: เพื่อมาทำไมครับ
4: เพื่อมาทำงานโดยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทับสต็อกสินค้าให้ครับ
0: ให้เหยื่อทำไมครับลูก
4: ให้เหยื่อลงเชื่อครับ
0: นะครับก็คือใช้เงินนะครับและวิธีการทำงานที่ง่ายเพื่อทำไมครับจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่ออ่ะแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำยังไงครับ
4: ก็อาจจะไม่ทำงานด้วยครับแล้วก็ตระหนักด้วยครับว่ามันงานเป็นงานที่ง่ายครับใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เองครับแล้วก็ต้องแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้ด้วยครับ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เงินง่ายขนาดนี้
4: ใช่ครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะต่อไปอันนี้นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทเป็นทองคำหนัก10บาทแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทนะครับจึงจะรับรางวัลโดยจัดส่งถึงบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก่อน 20,000 บาทก่อนจึงจะได้รับทองคำหนัก10บาทอ่ะใครจะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวนี้สถานการณ์นี้ให้ครูว่าเขาใช้อะไรจูงใจแล้วควรหลงเชื่อไหม
5: เขาใช้ทองคำหนัก10บาทให้หลงเชื่อ
0: เป็นสิ่งจูงใจให้หลงเชื่อใช่ไหมลูก
5: ครับ
0: แต่เงื่อนไขของเขาคืออะไร
5: ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทครับ
0: แล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนโอนเลยไหม 20,000 บาท
5: ไม่ครับเราควรพิจารณาแหล่งที่มาก่อนครับ
0: นั่งลงครับดีมากเราควรทำไมครับพิจารณาก่อนซึ่งที่จริงทองคำหนัก10บาทเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้ว400,000 500,000 แล้วใช่ไหมครับซึ่งค่าธรรมเนียม 20,000 บาทเป็นไปได้ไหม
6: ไม่ได้
0: เราจะโชคดีขนาดนั้นไหมครับ
6: ไม
0: ่นะครับไม่มีใครได้อะไรมาฟรีฟรีอ่ะสุดท้ายนะครับคุณคือผู้โชคดีรับสิทธิ์เฉพาะจากธนาคารขอเสนอสิทธิ์การกู้จำนวน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
7: คือเราได้สิทธิ์เงินจำนวน 500,000 บาทกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
0: สิ่งนี้เป็นอะไรครับ
7: สิ่งนี้เป็นได้รับข้อความมาจากให้เราสมัครผ่านลิงก์ครับ
0: ก็คือเขาใช้อะไรครับใช้สิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการ
7: มาหลอกเราครับ
0: มาหลอกมาจูงใจให้เราทำไมครับ
7: เชื่อถือครับ
0: เชื่อถือแล้วก็สมัคร
7: ผ่านลิงก์คร
0: ับผ่านลิงก์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหม
6: ไม
0: ่
6: ได
0: ้ไม่ได้นะครับอ้าวแล้วท่านนักเรียนได้รับข้อความนี้กดสมัครทันทีเลยไหม
6: ไม
0: ่ไม่นะครับอ้าวดีมากแสดงว่าตอนนี้ทำไมครับนักเรียนทำไมครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับอ้าวต่อไปนะครับเป็นใบงานที่6นะครับชื่อว่าใบงานเรื่องนี้หลอกลวงให้นักเรียนครับไปค้นหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์จากแหล่งข่าวต่างๆพร้อมบอกแนวทางนะครับปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์นั้นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับในใบงานให้นักเรียนบอกชื่อแหล่งชื่อข่าวนะครับว่าข่าวเรื่องอะไรรายละเอียดย่อๆและก็ทำไมครับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสามารถสืบค้นได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนแล้วกันนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าข้อมูลข่าวหรือเรื่องราวนะครับที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนครับคนแรก
1: เตือนระวังถูกหลอกซื้อลาบูบูรายละเอียดของข่าวโดยย่อเมื่อเราอยากได้ของตามกระแสอย่างลาบูบูที่ฮิตในขณะนั้นและได้ซื้อในออนไลน์เป็นราคาเต็มและเมื่อของมาส่งที่บ้านก็ไม่ตรงปกและเป็นของปลอมและคนซื้อก็ได้จ่ายเงินเป็นหลักพันแต่ได้ของปลอมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์เช็คของที่ซื้อก่อนที่จะสั่งและดูแหล่งที่มาสินค้าและเช็คดูให้เรียบร้อยว่าตรงปกหรือไม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอันนี้นะครับก็คือทำไมครับเป็นการหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถามว่าได้ของไหมจากข่าวได้ของไหมครับได้แต่เป็นอะไรเอ่ยเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วพบได้บ่อยเหมือนกันอ่ะต่อมาครับคนที่2
2: 1ชื่อเรื่องข่าว4มุกยอดฮิตมิจฉาชีพหลอกลวง2รายละเอียดของข่าวโดยย่อ1มิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมด้วยคำว่า I love you so much I จะส่งของให้ I จะชวนลงทุน2มิจฉาชีพจะโทรมาหาว่าโลโลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ย3มิจฉาชีพจะส่ง SMS ว่าสารพัด SMSชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้าง 4. มิจฉาชีพจะโทรคอมาว่าคอนเซ็นเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นตัวร้ายจะโอนเงิน 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ดูให้ดีไม่ควรหลงเชื่อเพราะข้อความแค่ข้อความแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นทำไมครับ4ข้อความฮิตเลยที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้าย
3: ข้อ1เชื่อเรื่องข่าวตัวอย่างกลลวงมิจฉาชีพใช้ลูกหลอกพ่อแม่โอนเงินเรียกค่าไถ่ศูนย์นับล้าน2รายละเอียดข่าวโดยย่อนักศึกษากว่า200คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคดีออนไลน์หลายรูปแบบเช่นกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองซื้อของไม่ตรงปกตำรวจคาดมูลค่าความเสียหายนับรวมทุกเคสหลายล้านบาท3แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกกักตัวและเมื่อซื้อของออนไลน์ก็จะดูรีวิวจากทางร้านก่อนถ้าหากไม่มีรีวิวก็ไม่ควรซื้อและดูว่ารีวิวจากทางร้านมีความดีหรือไม่มีความดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเราจะเห็นได้ว่านะครับจากที่เราเรียนมาวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงทำเกมแล้วก็ได้ศึกษาข่าวมาเนี่ยการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีหลายรูปแบบไหมลูก
4: หลาย
0: รูปแบบมากเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดบ้างลูกหนึ่งให้กดลิงก์ซื้อของออนไลน์ให้โอนเงิน
4: ม
0: ี
4: พ
0: ั
4: สด
0: ุ
4: ตกค
0: ้
4: าง
0: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆบอกว่าเป็นคนสนิทได้รับรางวัลมีการบอกว่าถูกอายัดบัญชีรวมถึงที่เยอะที่สุดคือหลอกให้ทำไมครับบอกให้หลงรักและชวนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นนะครับรูปแบบของมิจฉาชีพคือการหลอกขายของหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อใจอย่างที่เราได้ตอบกันมานั่นแหละนะครับ การที่เราเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินนะครับอ่ะต่อมาครับสุดท้ายมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีแนวทางอย่างไรบ้างลูก
4: พ
0: ิจารณาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ป่ะควรรู้แหล่งที่มาให้ดีและที่สำคัญต้องไม่อะไร
4: ไม่หลงเชื่อทันท
0: ีไม่หลงเชื่อทันทีและไม่อะไรล่ะส่วนใหญ่อยากได้อะไรล่ะ
4: ไม
0: ่โลภนะครับแนวทางก็คือทำไมครับไม่เกิดความโลภและต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือร่วมลงทุนนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์และทำไมครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงออนไลน์เพราะเอาจริงๆแล้วหลอกลวงออนไลน์เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมไหมครับ
4: ส่งผล
0: กระทบต่อสังคมอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นภัยของสังคมได้เลยนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการบูลลี่นะครับการบูลลี่ปัจจุบันมีเยอะไหมมีหลายรูปแบบไหมครับ
4: หล
0: ายรูปแบบนะครับและเราก็จะพบว่าผู้เสียหายจากการที่เนี่ยทำไมครับได้รับผลกระทบเยอะไหม
4: เยอะ
0: เยอะนะครับบางครั้งสูญเสียถึงขั้นที่แบบสูญเสียเยอะมากนะครับอ่ะครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบูลลี่นะครับแล้วก็ใบงานที่7นะครับคนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็

ขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราดังนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัว

วายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลนะคะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใคร

0: สงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
1: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถแก่นแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
2: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังฆายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
2: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนกันอีกแล้วนะคะกับในรายวิชานาฏศิลป์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ครูจะมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันบ้างนะคะดูซิเริ่มแรกดูก่อนเลย

0: ว่ากลุ่มไหนจะตอบได้ท่าแรกเขาเรียกว่าอะไรเออโอ้โหช่วยกันตอบเลยไม่ต้องเล่นเกมเอาไปกลุ่มละหนึ่งแต้มนะคะเออตั้งวงอ่ะเขาเรียกว่าตั้งวงอะไรด้วย
1: ต
0: ั้งวงบนนะคะเพราะว่าอยู่ระดับหางคิ้วนะคะผู้ตัวพาก็อยู่ระดับแง่ศีรษะนะคะตัวนางอยู่หางคิ้วนะคะอ้าวอันนี้ล่ะอยากให้ภาคเหนือตอบกลุ่มหกกลุ่มหกเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าท่าอะไร
2: ท่าจีบทรงหลังค
0: ่ะดูซิใช่ไหมเพื่อนๆว่าใช่ไหมคะนี่ถ้าจีบส่งหลังปรบมือรับไปอีกหนึ่งแต้มเลยค่ะนะคะมีวิดีโอให้ดูแต่ละท่านะคะเป็นยังไงบ้าง

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อดิทัศน์ด้วยที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอ่ะเมื่อสักครู่นี้ท่าอะไรท่าอะไรตั้งไหนลองทำซิเขาทำยังไงท่าในวิดีโอเออมือซ้ายจีบข้างล่างมือขวาตั้งวงตัวนางแค่ไหนตัวพระแค่ไหนใครเป็นผู้ชายอ่ะเอาเปลี่ยนตั้งวงนี่นะคะสวยงามโอ้ทำสวยทุกกลุ่มเลยเอาไปกลุ่มละหนึ่งแต้มเลยอ่ะเรามาดูท่าต่อไปกันนะคะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อให้นักเรียนในการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วยนะคะไหนอ้าวไหนลองทำจีบสิเมื่อกี้ดูแล้วจีบหงายจีบหงายทำไงหักข้อมือให้หมดด้วยจีบคว่ำล่ะสวยงามมาเก่งมากประมือให้ตัวเองหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านี่นะคะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะมีความรู้ความเข้าใจนะอธิบายประเภทของนาฏยศัพท์ได้นะคะวิเคราะห์อธิบายประเภทของภาษาท่าและหลักการตีบทนะคะแล้วก็ฝึกฝนและปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์เดี๋ยวเราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยเข้าเรื่องกันเลยนะคะเขาบอกว่าการรำที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะลีลาท่ารำที่งดงามผู้รำต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไปทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะการฝึกหัดเคลื่อนไหวมือและเท้าในวงการนาฏศิลป์เรียกว่าอะไรนาฏยศัพท์เป็นยังไงนะนาฏยศัพท์เรามาดูกันนาฏยศัพท์คือศัพท์ที
1: ่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึก
0: หัดกันนะคะก็คือกลุ่ม6กับกลุ่ม3รับไปคนละ1แต้มเลยช่วยครูตอบนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์เช่นการแสดงโขนละครนะคะรำระบำนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนผู้เรียนผู้ดูผู้ชมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของนาฏยศัพท์นะคะนาฏยศัพท์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 3
0: ประเภทนะคะอันแรกคือ
1: น
0: ามศัพท์เป็นยังไงนะที่2
1: กิริยา
0: แต่ยศัพท์เบตเตล็ดเรามาดูนามศัพท์ก่อนนามศัพท์นะคะเขาบอกว่าศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำนะคะท่าทางที่บอกการกระทำของผู้ที่แสดงนั้นๆเช่นการตั้งวงการจีบสลัดมือกลายมือโอ้โหเยอะแยะเลยแตะเท้าซอยเท้าชายเท้ายักตัวตีไหล่กล่อมไหล่อันนี้เป็นนามศัพท์นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกระทำนะคะท่าทางเหล่านี้นะคะดูจีบหงายนะคะจีบหงายนี่นะมาสับจีบหงายใช่ไหมคะเป็นสับเฉพาะที่เราใช้เรียกเนาะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าอันเนี้ยคือจีบหงายเราจะรู้ไหมเราจะบอกว่าอะไรเอามือมาแตะๆกันเอามือมาชนๆกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสับทางนาฏศิลป์เขาเรียกว่าจีบหงายอย่างนี
1: ้
0: จีบคว่ำนะคะเก่งมากเมื่อกี้นี้เราทำกันแล้วสวยงามเลยนะคะอ้าวล่อแก้วล่ะจีบล่อแก้วทำไงว้ากลุ่มสองก็เก่งกลุ่มสามถูกต้องจีบล่อแก้วลองทำซิลองทำซิเอานิ้วโป้งจรดนิ้วกลางค่ะทีนี้หักข้อมือให้หมดทำให้เป็นวงๆเหมือนเราถือดวงแก้วอยู่เห็นไหมเหมือนไหมนะคะอ้าวต่อไปจีบทรงหลังไหนต้องทำที่จีบทรงหลังถูกต้องส่งให้ตึงเลยนะให้ตึงเลยแล้วก็หักข้อมือให้หมดด้วยเก่งจังเลยเอารับไปหนึ่งกลุ่มแล้วหนึ่งแต้มเลยทำได้สวยงามนะคะนักเรียนปลายทางน่าจะทำได้สวยๆเหมือนกับเพื่อนในห้องนะคะอ้าวตั้งวงอันแรกเรียกตั้งวงอะไรคะตั้งวงบนทำตั้งวงบนเมื่อกี้นี้ดูแล้วตั้งวงบนผู้ชายแง้ศีรษะผู้หญิงหางคิ้วนี่ตั้งวงบนอันต่อไปตั้งวงอะไร
1: กลาง
0: กลางก่อนอยู่แค่ไหนคะแค่ไหล่ไหล่ทั้งกุพะตัวนางเลยอันที่3
1: วงล
0: ่างอยู่ด้านหน้าตรงหัวเข็มขัดคู่กันไหนทำซิโอ้ไหนกลุ่มกลุ่ม5ทำซิกลุ่ม4ทำซิไหนวงกลางวงล่างนะคะท่าอะไรเนี่ยท่าอะไร
2: หน
0: ู
2: ทำได
0: ้หนูทำได้บอกก่อนหนูทำได้บอกก่อนท่าอะไรกลุ่ม2ท่าอะไรเขาเรียกท่าอะไรหนูทำได้เรียกว่าใครตอบได้ทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่ดูสิ
1: ตัวเธอ
0: กระทุ้งหรืออะไรดูดี
1: ๆ
0: ยังไม่ใช่จะย่ำเลยย่ำต้องอย่างนี้เออก้าวเท้าก้าวเท้ากลุ่ม5ไอ้กลุ่ม6ก้าวหน้านะคะกลุ่ม6 1แต้ม
1: ก้าวหล
0: ังอันนี้ก้าวอะไรก้าวอะไรโอเคดูซิดูซิก้าวขาเอาเก่งปมมือเอาไปคนละ1แต้มมานะคะอะไรอันนี้อะไรกระดกเท้านะคะหรือกระดกหลังก็ได้เหมือนกันนะคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วมั้งเนี่ยลูกวันที่ให้ไปเนี่ยนะคะต่อไปอันที่2คืออะไรกริยาศัพท์แบ่งออกเป็นอันแรกนะคะเรียกว่าศัพท์เสริมนะคะศัพท์เสริมเนี่ยเขาบอกว่าใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าที่ถูกต้องสวยงามนะคะเช่นเปิดคางกดคางอะไรอีกกดไหลอะไรอีกลดวงเราลำวงเกินเราต้องลดวงอย่างนี้นะคะหลบเข่าหักข้อมือหลบเข่าหักข้อมือนะคะอันนี้คือศัพท์เสริมนะคะส่วนศัพท์เสื่อมนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ผู้รำเนี่ยรู้ตัวเองว่ารำไม่ถูกนะแล้วก็ให้แก้ไขนะคะท่าทางของตัวเองเช่นวงล้นวงหักรำล้นจังหวะวงหักก็คืออย่างเงี้ยนักเรียนตั้งวงสิโอ้โหวงหักแต่จริงๆตั้งวงมันต้องทำไมคะยื่นแขนออกไปให้เป็นวงนะคะอันนี้ตั้งวงลูกถ้าตึงนี่เขาเรียกว่าแขนท่าเหยียดตึงใช่ตั้งวงก็ต้องทำแขนให้เป็นวงนะคะสามนะคะก็คือหน้าใจสับเบ็ดตะเลดนะคะก็คือสับต่างๆที่ใช้เรียกภาษาท่านาฏศิลป์ที่นอกเหนือ

0: ไรคะนามศัพท์และกิริยาศัพท์นะคะก็เช่นอะไรคะแม่ท่านะคะก็จะอยู่ในท่ารำมาตรฐานหรือท่ารำแม่บทนะคะอะไรอีกในโรงนะคะอะไรอีกคะยืนเครื่องนะคะยืนเครื่องนะคะเป็นการแต่งกายในการแสดงโขแล้วก็พวกละครลำนะคะการแต่งกายอันนี้เขาจะเรียนแบบนะคะเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์นะคะก็เรียกอย่างว่าชุดยืนเครื่องนั่นเองนะคะพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดนะคะนี่เห็นไหมคะพระใหญ่พระน้อยก็หมายถึงการแสดงโขนที่มีพระใหญ่ก็จะเป็นพระเอกที่มีบุคลิกท่าทีที่ทำไม
1: สง
0: ่างามนะคะเหนือพระน้อยเล็กน้อยนะคะเช่นพระรามเป็นพระใหญ่พระรักก็จะเป็นพระน้อยแบบนี้นะคะนางกษัตริย์เป็นยังไงนางกษัตริย์ก็คือตัวนางที่มีกิริยามารยาทเป็นยังไงคะ
1: เรียบร
0: ้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะตามลักษณะของนางในวรรณคดีไทยนะคะนางตลาดเราเป็นยังไงใครตอบได้ใครตอบได้นางตลาดใครตอบได้คิดว่าจะน่าจะเป็นยังไงนางตลาดเป็นอะไรโอ้เอากลุ่ม6รับไป1แต้มก็คือตัวนางที่มีท่าทีกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะมีจริตที่ไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะดูสิเป็นไงดูท่านั่งหมดกันหมดงามเลยนะคะทีนี้เราจะมาปฏิบัติท่านาฏยศัพท์กันไหนทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเดี๋ยวครูบอกเดี๋ยวครูบอกแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัตินะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอ้าวตั้งวงบนตั้งวงบนตั้งวงบนไหนตั้งวงบนแบบไหนเมื่อกี้นี้ฝึกไปแล้วตั้งวงบนจีบหงายจีบหงายจีบหงายจีบมาข้างหน้าจีบมาข้างหน้าสองมือจีบคว่ำนะคะจีบล่อแก้วจีบล่อแก้วหักข้อมือให้หมดด้วยหักข้อมือให้หมดจีบล่อแก้วเอาก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าเอาข้างขวาก้าวเท้าขวาก้าวเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าโอ้นะคะเท้าเอวเท้าเอวเวลาก้าวหน้าเท้าเอวนี่เอากระดกหลังกระดกหลังกระดกหลังทำยังไงกระดกเท้าขึ้น1 2กระโดดให้ได้โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเก่งมากนะคะ
2: ค่ะครูก็มีตัวอย่างภาษาท่านะคะให้นักเรียนได้ดูค่ะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะอ่ะเรามาดูคำถามนิดนึงนะคะนักเรียนเห็นตัวละครกี่ตัวใครบ้างตัวละครทั้งสองตัวแสดงสื่อให้เห็นถึงอะไรนักเรียนทราบได้อย่างไรกลุ่มไหนจะตอบขอภาคกลางค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้อนุนยกผิดรอบแรกหนูยกก่อนไงแต่หนูยกผิดภาคสองกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองค่ะนักเรียนเห็นตัวละครกี่ตัว
1: มีหนุมานกับตัวนางตัวหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนางตัวหนึ่งนะคะนักเรียนทราบไหมเมื่อกี้ตัวนางตัวชื่อว่าอะไรนาง

0: นางเมญกายนางเมญกายนะคะอ่าปรบมือค่ะได้อยู่ได้อยู่อ้าวไหนตัวละครทั้งสองตัวแสดงสื่อให้เห็นถึงอะไรคะใครตอบได้นักเรียนเห็นในวิดีโอเขาสื่อถึงอะไรมีใครจะตอบกลุ่ม6ค่ะอันนี้เราไป1แต้มนะคะ
1: หนุมานพยายามจะจับนางเบญญกายค่ะ
0: ค่ะเอาปรบมือค่ะนะคะทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรก็คือทราบได้จากลีลาลีลาท่ารำที่เราเห็นใช่ไหมคะลีลาท่ารำที่เราเห็นนะคะก็คือเขาไล่จับกันแต่สุดท้ายนางเบญญกายก็ทำไมคะต้องไปเป็นเมียของหนุมานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับภาษาท่าบ้างนะคะภาษาท่าก็คือการนำท่าทางและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละนะคะเช่นการพูดนะคะกริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนะคะให้มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะคะเขาบอกว่าที่มาของภาษาท่าเนี่ยนะคะที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอ่ย
2: ส
0: องประเภทอะไรบ้างคะ
2: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
0: แล้วก
2: ็ภาษาท่าที่มาจากการเรียนโดย
0: ทีนี้เรามาดูกันซิว่าสองประเภทนี้มันเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติก็คือการเอาท่าทางนะคะมาดัดแปลงท่าทางที่คนเราใช้ธรรมชาตินี่แหละมาดัดแปลงปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสานนะคะแล้วก็ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะคะก็เป็นภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่ต้องแสดงออกมาเป็นท่ารำนะคะแล้วยังแบ่งออกเป็นอีกนะคะอันแรกคืออะไรคะใช้แทนคำพูดอะไรอีกแทนกริยาอาการอะไรอีก
2: อารมณ
0: ์ความรู้สึกนี่ทีนี้เรามาดูภาษาท่าอันนี้ใช้แทนคำพูดท่าแรกอะไรท่าแรกตัวเราคุม6รับไปเลยค่ะ1แต้มตัวเราเอาภาพที่2ใครตอบได้ไม่ใช่อะไรคะดูสิท่านได้แต่ถ้าเอาไว้มืออย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าท่านเราจะใช้ท่านี้ในผู้ที่มีอายุสูงกว่าสูงศักดิ์กว่าถ้าเธออะไรเงี้ยเราก็จะชี้แทนนะคะอ้าวอันนี้อะไรปฏิเสธหรือท่าไม่อย่างนี้นะคะไม่เอาไม่ไปทีนี้ภาษาท่าที่ใช้กริยาอาการก็จะมีท่าอะไรบ้างท่ายืนภาพแรกท่าอะไร
2: ท
0: ่
2: ายืน
0: ท่าอะไรดูสินี่นะคะท่าเดินเป็นยังไงโอ้นี่อาทักเรียนเดินไปกินข้าวลงอาหารนะคะ2ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงลงอาหารเลยนะคะกลับมาเรียนไม่ทันแน่ๆเลยนะคะอ้าวท่าที่2ท่ายืนนะคะยืนแบบพระยืนแบบนางนะอันนี้ท่าอะไรคะ
2: ท
0: ่
2: าน
0: าง ท่านางนั่งตัวพระนั่งตัวนางนะคะนะคะต่อไปนะคะคือภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะก็เช่นอะไรคะ
2: ดี
0: ใจ
2: โอ้สาธุอะไรคะ
0: มาดูสิมีท่ายิ้มด้วยเนี่ยยิ้มทำยังไงยิ้มทำยังไงเขาทำยังไงวะยิ้มใครทำได้นี่ท่ายิ้มทำซิเอามือซ้ายจีบไปที่มุมปากยิ้มต่อไปท่ารักล่ะทำยังไงรักเอาภาษาหน้าตาสินสิคะภาษาท่าหน้าตาสินรักนะคะนี่รักถ้าโกรธนักเรียนคิดว่าทำยังไงโกรธได้นะคะถ้าโกรธมีชี้เพื่อมีชี้ถ้าโกรธนักสิ่งเขาจะเหมือนเอาถูข้างหูอย่างนี้แล้วก็กระทืบเท้า โกชิโกดอะไรลองทำโกดสิถู1 2 3แล้วก็ดันออกโกดวันนี้ทีนี้เวลาเราโกดใครเราไม่ต้องทำหน้าบึ้งแล้วเนาะเราไปถึงเราก็ไปทำอย่างนี้เลยเนี่ยม .1 ม .2 ม .3 นะคะได้เรียนรู้ทุกคนนะจะทราบว่าท่าอะไรนะคะภาษาท่าที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์เช่นนกม้าไก่ลิงปลากวางนี่ไก่ไหนทำไงไก่ทำไงไก่นะคะนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่างนี้นี่กระพือปีกแบบนี้ไก่นะคะท่านกล่ะนกทำยังไงนกทำยังไงทำสวยๆทำสวยๆนี่ท่านกท่าม้าแต่ม้าทำไงแต่ม้าทำไงไอ้กลุ่มห้าไหนทำท่าม้าให้คุณดูหน่อยสิท่าม้าทำยังไงท่าม้าทำยังไงนี่ท่าม้าเอ๊นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องน่ารู้นะคะเขาบอกว่าการฟ้อนรำที่ดีนะคะจะต้องเป็นยังไงมีลักษณะท่ารำที่สวยงามที่งดงามนะคะผู้รำต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะแล้วก็ยังต้องถ่ายทอดท่ารำสื่อความหมายให้ถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ไทยด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเข้าสู่การทำงานเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะครูจะมีรูปภาพแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางรับที่คุณครูนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นรูปในกล่องไหมหยิบขึ้นมาสินะคะมันจะมีทั้งหมด12รูปนะคะให้นักเรียนนำรูปพวกนี้เอาฟังก่อนนะคะนักเรียนขาฟังครูนิดนึงให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพว่าแต่ละรูปเนี่ยนะคะเขาใช้ท่าทางอะไรเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาแปะให้ตรงกับอะไรคะความหมายที่เขาบอกเช่นอันแรกหมายถึงศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปไหนวิเคราะห์รูปแล้วก็แปะลงไปนะคะหรือตัวละครพระเอกในสมัยโบราณเรียกว่าอะไรนักเรียนก็มาวิเคราะห์รูปภาพแล้วนักเรียนก็ทำไมคะแปะรูปภาพลงไปตามความหมายนะคะเข้าใจไหม
2: เข
0: ้
2: าใจครับ
0: ลงมือทำเดี๋ยวกลุ่มไหนเสร็จก่อนได้คะแนนพิเศษอีกนะคะลงมือทำได้เลยค่ะได้ไปทางด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็ครูสังเกตเห็นแล้วนะคะมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนจะนำเสนอกลุ่ม6เนาะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยค่ะนะคะทราบมาว่าจะมีรูปหนึ่งหายไปใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปหารูปมาติดนะคะมาติดเพิ่มเชิญค่ะ
1: 1. นาฏยศัพท์หมายถึงศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์ 2. นามศัพท์หมายถึงศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทำของผู้นั้น 3. ถ้านักเรียนลำเป็นตัวพระการตั้งวงของนักเรียนต้องกันวงออกไปจะทำให้ท่ารำสง่างามขึ้น 4. การเอียงช่วงตัวกดลงตามศีรษะและไหล่เรียกว่าการกดเอวค่ะ 5. ตัวละครพระเอกในสมัยโบราณเรียกว่านายโรง 6. ตัวละครนางมี2ประเภทดังนี้ 1. นางกษัตริย์คือนางตัวนางที่กิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพและ2นางตลาดคือตัวนางที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงไม่เรียบร้อย 7จีบโดยใช้นิ้วกลางแตะกับนิ้วโป้งและกรีดทุกนิ้วให้ตึงคือท่าล่อแก้ว 8ตั้งวงมี3ระดับได้แก่1ตั้งวงบน2ตั้งวงกลาง3ตั้งวงล่าง9กิริยาศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกการปัดออกบอกอาการกิริยา10นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์อาทิแม่บทท่ารำมาตรฐานหรือท่ารำแม่บทค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะเยี่ยมเลยนะคะแต่เดี๋ยวให้นักเรียนเอากลับไปแก้ไขนิดนึงนะคะกับรูปภาพแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้เอาภาษาท่านะคะตอนเริ่มต้นเราฝึกท่าน่าจะสับไปแล้วการจีบการก้าวเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาท่านะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปหาเพลงเลือกเพลงมาหนึ่งท่อนเพลงที่นักเรียนชอบนะคะประมาณ1นาทีนาทีครึ่งไม่เกิน2นาทีได้นะคะอย่าให้เกิน2นาทีนะคะประมาณ1นาทีกว่าๆได้นะคะเพื่อเตรียมมาฝึกซ้อมในการแสดงภาษาท่านาฏศิลป์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำไฟล์เพลงมาให้นะคะก่อนจะถึงชั่วโมงเรียนนี้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเราจะหาเพลงแบบไหนเนาะแล้วพอเราหาเพลงมาได้แล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกกันแบบไหนนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะที่เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนไปเตรียมเพลงที่ตัวเองชอบมานะคะมาเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะนาตยศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท
1: 3อ
0: ันแรกคือ ันที่2
1: กริยาศัพท์3นาตยศัพท์
0: ทีนี้เรามาดูภาษาท่าบ้างนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 2ประเภทอ
0: ันแรกคือค่ะนะคะต่อไปภาษาท่านักศิลป์ยังแบ่งออกเป็นหนึ่ง
1: ภาษาที่ใช้แทนคำพูด
0: สอง
1: ภาษาที่ใช้แทนคำกริยาอาการ
0: สาม
1: ภาษาที่ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึก
0: นะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องภาษานาฏศิลป์ครั้งที่สองนะคะแล้วก็จะมาฝึกปฏิบัตินะคะท่ารำวงมาตรฐานในเพลงชาวไทยด้วยนี่นะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะเราก็จะนำมาแสดงให้ชมกันด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องนาฏยศัพท์นะคะใบความรู้เรื่องภาษาท่านะคะแล้วก็เพลงของแต่ละกลุ่มนะคะนำมา1ท่อนนะคะประมาณ1นาทีไม่เกินบางคนอาจจะแบบ1นาทีมันเป๊ะไม่ได้เป็น1นาทีครึ่งได้แต่ต้องไม่เกิน2นาทีนะคะนำมาฝึกกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ครูก็ขอฝากใบงานนะคะกลับไปปรับปรุงนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี
2: ้การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
1: ค่ะการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูขอทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป
3: ส
1: ั
3: ญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
1: สัญลักษณ์สากลในการ
2: ด
1: ูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเก่งมากมีใครจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์สากลนี้มาใช้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากระบวนการใดบ้าง
4: การซัก
1: ยกมือตอบเลยกลุ่มไหนยกมือตอบกลุ่มนั้นคุณครูจะให้ดาวทั้งกลุ่มเช่นเคยเอากลุ่มหลังก่อนกลุ่ม6ค่ะเพราะกลุ่ม6ยกก่อนและต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม4งั้นเดี๋ยวคุณครูแถวหลังก่อนเอาลูกเชิญค่ะได้จะได้เรียงง่ายให้แถวหลัง3แถวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถวหน้า3แถวไม่ซ้ำกันเชิญค่ะ
5: การซักการอบการรีดการตากแล้วการใช้สารฟอกขาวค่ะ
1: เพื่อนตอบให้หมดแล้วการซักการอบการรีดแล้วก็อะไรนะลูก การใช้สารฟอกขาวยังมีอีกเดี๋ยวทำตามกติกาเอาแถวหลังกลุ่ม4กลุ่ม4ลูกมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอมีอีก1เอามีกลุ่ม3กลุ่ม3เมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้ยินค่ะ
6: การใช้อุณหภูมิของน้ำครับ
1: การ
6: ใช้อุณหภูมิของน้ำ
1: ในการอะไรลูกการใช้อุณหภูมิ
6: การซักผ้าครับ
1: ในการ
6: ซักผ้า
1: ซักผ้าเก่งมากกลุ่มปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยของผ้าด้วยใช่ไหมคะกลุ่ม5เชิญค่ะยังมีอีก1อย่างวิธีการซักแบบ
6: ใช้อุณหภูมิในการรีดครับ
1: ใช้อุณหภูมิในการรีดด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กลุ่ม5มีอีกไหมเอากลุ่ม2ไม่ยอมเอากลุ่ม2ค่ะ
7: การซักแห้งกับการตากผ้าครับ
1: เก่งมากเหลือการซักแห้งกับการตากผ้าปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเพื่อนกลุ่ม6ตอบให้หมดแล้วแต่ยังมีอีก2กระบวนการใช่ไหมลูกที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการซักใช่ไหมคะมีซักแห้งการใช้สารฟอกขาวการอะไรลูก
4: การอบ
1: การรีด
4: การตาก
1: แล้วก
4: ็
1: การใช้สารฟอกขาวนะคะนักเรียนปลายทางก็คงยังจำได้กันอยู่นะลูกนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วเราสังเกตจากป้ายใช่ไหมคะที่เราซื้อเสื้อผ้ามาวิธีการดูแลรักษาดูแลอย่างไรฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนเราต้องทำให้ถูกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะได้ความรู้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้ข้อ2เรื่องวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ข้อ3นำแนวทางการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ใครเคยซักเสื้อผ้าเองบ้างยกมือค่ะ แน่ใจนะแน่ใจไหมอ่ะใครที่ซักเสื้อผ้าซักมือยกมือค่ะอ่ะซักด้วยมือซักมือนี่แหละใช้กะละมังเก่งมากนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะซักเสื้อผ้าหรือซักเสื้อผ้าแบบไหนชุดนักเรียนหรือถุงเท้าถุงเท้าซักด้วยมือหรือเครื่อง
2: มือ
1: นะคะจะสะอาดกว่านะคะแล้วใครอยู่บ้านซักด้วยเครื่องซักผ้ายกมือค่ะด้วยเครื่องซักผ้าก็หลายคนเอามือลงค่ะเก่งมากใครไม่เคยซักผ้าเลยยังซักไม่เป็นยกมือค่ะลูกไม่เป็นไรไม่ผิดยกได้เลยลูกไม่ผิดไหนกี่คนยกมือใครสารภาพบาปกับครูครูแจกดาว แจกดาวให้ใครไม่เคยซักผ้าเองเลยยกมือไม่เป็นไรลูกเราได้เรียนไปแล้วหลังจากนี้สงสัยน่าจะมีเรื่องคุยเรื่องซักผ้าสงสัยน่าจะมีคนซักผ้าเก่งห้องนี้นะคะพอพูดเรื่องซักผ้านี้คุยสนุกสนานเลยเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะลูกหลังจากลูกเรียนกับคุณครูแล้วคุณครูเชื่อว่าลูกต้องซักผ้าเป็นนะแล้วไปซักให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการซักผ้าทำความสะอาดผ้านะคะแต่สำหรับวันนี้คุณครูให้ความรู้พื้นฐานในการซักผ้าที่ถูกต้องนะคะบางทีเราเจอสถานการณ์ที่เป็นไงไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะการขจัดรอยเปื้อนมีหลายแบบเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวไปดูกันคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่มีโอกาสเลอะรอยเปื้อนหรือไม
2: ่
1: มีณตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยณตอนนี้ไหนลองก้มดูเสื้อผ้าตัวเองมีจุดไหนที่เลอะรอยเปื้อนอยู่มีไหมคะ
2: ม
1: ีไหม
2: ม
1: ีใครมียกมือมีด้วยขอกลุ่ม4กลุ่ม4เลอะรอยอะไรลูกตอบเลยค่ะตอบเลย
8: เลอะรอยซอสมะเขือเทศค่ะ
1: ซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกใครเลอะรอยซอสมะเขือเทศกี่คนยกมือโอ้

0: ไหนคะยกมือเลยหลายคนแสดงว่ามื้อเที่ยงนี้ทานอะไรมา
1: ไก่ทอดไก่ทอดใส่น้ำมะเข
0: ือเดี๋ยวมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนหรืออะไรลูกกลุ่มสามคุณครูขอโทษลืมทุกทีหรืออะไรครับ
2: ไอศครีมครับ
0: ไอศครีมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจำไว้ว่าของใครเลือกอะไรแล้วทำความสะอาดต้องทำให้เป็นนะคะกลุ่มสองเลืออะไรลูก
3: เลือรอยปากกาแล้วก็อาหารที่กินจากมื้อกลางวันค่ะ
0: เลือรอยปากการอยปากกาก็มีเดี๋ยวงั้นลูกต้องตั้งใจฟังแล้วนะกลุ่มห้าค่ะเลืออะไรลูก
4: เลอะรอยปากกาแล้วก็เลอะรอยเหงื่อจากเวลาเล่นกีฬาครับ
0: เลอะรอยเหงื่อแล้วก็รอยปากกาต่อไปกลุ่ม6ค่ะ
5: เลอะน้ำต้มยำแล้วก็ไอศกรีมค่ะ
0: น้ำต้มยำกับไอศกรีมนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราเรียนแล้วนักเรียนสามารถลองอะไรคะฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะแต่ไม่ให้เลอะมากเพราะว่าอยู่ที่ตัวเสื้อเราใช่ไหมนะคะได้เดี๋ยวคุณครูลองให้ฝึกดูว่าลูกจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะต่อไปมีอะไรข้อ2นักเรียนเคยกระจัดรอยเปื้อนด้วยตัวเองไหม
6: เคย
0: ทำแบบไหน
6: ใช้ยา
7: ใช้แป้งแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเจอสถานการณ์อะไรที่เคยซักเนี่ย
8: เล
0: อะอะไรคะ
8: หมากฝรั่ง
0: ลูกทำไง
8: หนูใช้น้ำยา
0: จับเคยเลอะหมากฝรั่ง
3: ตอนแรกนะคะหนูเอาน้ำอุ่นค่ะมาลาดทำให้หมากฝรั่งเนี่ยค่อยๆหลุดออกค่ะแล้วก็หนูซักค่ะแล้วก็ใช้น้ำยาในการช่วยซักค่ะ
0: ใช้น้ำอุ่นเหรอคะใช้น้ำอุ่นแสดงว่าคนละสูตรกับของคุณครูฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิธีของคุณครูสามารถที่จะเอาหมากฝรั่งออกได้ด้วยหรือไม่นะคะลองดูนะเหมือนกับของลูกไหมนะคะเก่งมากกลุ่ม2นะคะปรบมือให้เพื่อนข้อที่3สาเหตุรอยเปื้อนเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมช่วงนี้อุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะสาเหตุที่เกิดรอยเปื้อนมีอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรได้บ้างนะโดยที่ไม่ซ้ำกับของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำเดี๋ยวครูเฉลยกลุ่มนั้นจะได้คะแนนตามจำนวนเลยนะคะพร้อมยังคะ
9: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางก็รบกวนให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะได้ระดมความคิดกันว่าวิธีการขจัดรอยเปื้อนและรอยเปื้อนนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างพร้อมนะคะ
10: พร
0: ้
10: อม
0: 1 2 3เริ่มค่ะ

0: แต่ทีนี้ให้แต่ละกลุ่มดูว่าที่คุณครูเฉลยอ่ะมีของนักเรียนไหมนะคะตรงกันไหมถ้าตรงกันถ้าตรงกันก็ให้เป็น1คะแนนนะคะอ่ะให้นักเรียนช่วยกันอ่านรอยเปื้อนนะคะทั้งหมดแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กถูกของนักเรียนไปด้วยให้คะแนนของนักเรียนไปด้วยนะคะตอบคราบรอยเปื้อนนะคะมีอะไรบ้าง1รอยพร้อมกัน1 2 3
1: รอยเปื้อนคาเฟ่รอยเปื้อนช่องแ
0: คบ
1: รอยเปื้อนช่องเขียนภาพ
0: ค่ะ
1: คาบเราดีไหมรอยเปื้อนกาวรอยเปื้อนดินสอรอยเปื้อนปูนรอยข้าวขาวที่ออกสีเหลืองรอยเปื้อนลิปสติกรอยเปื้อนเลือดรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนน้ำมึกรอยเปื้อนตารอยเปื้อนตาตาลูกลื่นรอยเปื้อนสีเลยน้ำมันรอยเปื้อนยาผลไม้รอย
0: ค่ะค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรทีนี้กลุ่มไหนที่ตอบซึ่งมีรอยเปื้อนอยู่ในนี้กลุ่มนั้นก็นับคะแนนไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกกลุ่มหนึ่งได้8คะแนนนะคะกลุ่มสอง11กลุ่มสาม
2: 12
0: กลุ่มสี
2: ่
0: สองคะแนนกลุ่มห้าแปดแปดคะแนนใช่ไหมลูกกลุ่มหกเท่าไรคะ
2: สิบสอง
0: คะสิบสองคะแนนซึ่งเท่ากับกลุ่มสามอ่าปรบมือให้กลุ่มสามกับกลุ่มหกค่ะปรบมือให้กลุ่มสามกับกลุ่มหกนะคะทีนี้ต่อไปวิธีกระจัดรอยเปื้อนคุณครูมีตัวอย่างมาให้วันนี้ประมาณ 6-7 รายการทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองดูก่อนวิธีกระจัดรอยเปื้อนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะข้อ1ก็คือเรื่องของรอยเปื้อนเหงื่อใครเมื่อกี้มีคนตอบด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกกลุ่มไหนคะกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ได้กี่คะแนนลูก8คะแนนมีคนตอบแล้วซึ่งตรงกับของครูด้วยครูให้อีก1คะแนนเป็น9นะคะรอยเปื้อนเหงื่อใครซักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วจึง
3: ซ
0: ักตามปกติซักตามปกติก็คือซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแต่ว่าตอนแรกเราต้องซักอะไรก่อน
3: น้ำยาน้ำส้มสายชู
0: น้ำผสมน้ำส้มสายชูก่อนใช่ไหมคะพอเราซักเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ผงซักฟอกผสมแล้วก็ซักตามปกติได้เลยนะคะให้รอยคราบออกก่อนต่อไปรอยเปื้อนดินสอมีคนตอบไหมเมื่อกี้มีไหมลูกใครตอบคะรอยเปื้อนดินสอไม่มีเนาะจำได้แต่มีรอยเปื้อนปากกาใช่ไหมฉะนั้นไม่ได้ใครคะแนนนี้นะคะใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอก่อนแล้วก็ขยี้จากนั้นนำไปซักตามปกตินะคะยากไหมนักเรียน
4: ไม่ยาก
0: ซักผ้ายากไหมคะ
4: ไม่ยาก
0: กลุ่มสี่อ้าวกลุ่มสี่ไม่ตั้งใจฟังไปซักผ้าให้แม่ดูไม่ได้นะยากไหมคะ
4: ไม่ยาก
0: กลุ่มสี่เขามีสมาชิกที่ซักผ้าไม่เป็นดูวิธีการก่อนรอยเปื้อนครีม

0: เนยน้ำมันรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันคุณครูไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ได้โจทย์นี้ไปค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทำไงคะนำแป้งฝุ่นที่ใช้ทาตัวนะคะมาโรยบริเวณรอยเปื้อนแล้วใช้กระดาษชำระทำไงลูกวางทับแล้วทำไงต่อใช้เตารีดนะคะรีดในระดับความร้อนที่พอสมควรก็คือไม่ร้อนมากนะคะรีดทับบนกระดาษแล้วก็ใช้อะไรให้แป้งดูดคราบมันออกแล้วก็ใช้อะไรต่อลูกซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะตอนแรกเราขจัดรอยคราบออกก่อนแล้วถึงค่อยไปซักตามปกติได้โอเคนะไม่รู้กลุ่มไหนแหละได้ข้อนี้ค่อนข้างจะยากนะคะต่อไปรอยเปื้อนปากกาลูกลื่นมีคนตอบไหมเมื่อกี
1: ้มี
0: ใครตอบยกมือว้ามีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2เมื่อกี้ได้กี่คะแนนลูก
1: 11
0: คุณครูเพิ่มให้อีก1เป็น12คะแนนนะคะตอบตรงกับที่คุณครูมีให้นะคะให้ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอยจางนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกได้ตามปกตินะยากไหมนี
1: ้ไม่ยาก
0: กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนได้ตอบไม่ถูกต่อไปรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนหมากฝรั่งมีคนตอบไหมคะเมื่อกี้มีค่ะมีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2ตอบดูซิว่าเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะรอยเปื้อนหมากฝรั่งใช้อะไรลูกน้ำอะไร
1: แข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัว
0: ใช้น้ำแข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัวแล้วใช้สันมีดขูดออกแล้วก็นำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกทียังเถียงกันไม่จบเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยว่าตอบและนำไปซักด้วยน้ำสบู่นะคะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวได้ฝึกแน่ต่อไปอะไรลูกรอยเปื้อนช็อกโกแลตมีใครตอบเมื่อกี้ยกมือ
1: มี
0: ไอศกรีมก็ได้ใช่คุณครูให้กลุ่มละ1คะแนนเพิ่มค่ะคนที่ตอบเมื่อกี้นำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีเปื้อนช็อกโกแลตหรือไอศกรีมนะคะนำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีอาจใช้น้ำยาขจัดคราบได้นะคะใช้น้ำยาขจัดคราบช่วยนะคะจากนั้นนำไปซักตามปกตินำไปซักตามปกติก็คือนักเรียนก็นำไปซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกตินะคะหลังจากที่ขจัดคราบก่อนนะขจัดคราบไว้เสร็จก่อนต่อไปนี่แหละคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนนะคะรอยเปื้อนกาแฟนะคะนักเรียนทานกาแฟดื่มกาแฟด้วย
1: ไม่
0: อ๋อของแม่จ้ะแม่ทำหกใส่ใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติพอจะจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: การซักลูกฟังวิธีการซักเราต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะพอมีวิธีการขจัดรอยเปื้อนแล้วเราถึงจะนำเสื้อผ้าตัวนั้นไปซักตามปกติเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆสมมุติว่าเสื้อนักเรียนเปื้อนช็อกโกแลตแล้วอยู่ดีๆนักเรียนไปซักเลยนักเรียนคิดว่าจะสะอาดทีเดียวไหมไม่นะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีรอยเขาเรียกอะไรคราบน้ำมันผสมอยู่ด้วยฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะเหมือนลูกไปเล่นน้ำโคลนมาเนี่ยเสื้อผ้าเลอะ

0: โคลนเต็มไปหมดเลยอยู่ดีๆมาถึงซักเลยลูกคิดว่าโคลนจะออกไหม
1: ไม่ออก
0: ไม่ออกนะคะต้องเรียนรู้วิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนแล้วถึงจะนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแล้วถึงซักด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะมีเทคนิคในการซักหรือขจัดรอยเปื้อนเทคนิคสำคัญเลยใครอยากรู้บ้างอยากรู้เทคนิคคือถ้าเกิดว่าลูกโดนรอยเปื้อนรอยเปื้อนต่างๆเนี่ยต้องรีบซักถ้าซักตอนนั้นไม่ได้หรือไม่ใช่ซักนำไปแช่ค่ะถ้าแช่ตอนนั้นไม่ได้ลูกก็อาจจะใช้สมมติว่าอยู่ที่โรงเรียนใช้อะไรคะ
2: น้ำล้าง
0: น้ำล้างออกเพื่อให้รอยคราบนั้นจางลงและก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นใช่ค่ะเก่งมากพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังลูก
3: พร
0: ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตตัวอย่างการขจัดรอยเปื้อนนะคะวันนี้คุณครูมีหมวกของลูกชายพอดีเลยเรียนวิชานี้พอดีเลยคุณครูมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนหมวกลูกชายออกกำลังกายทุกวันซึ่งจะมีรอยคราบอะไรลูก
4: เหงื
0: ่อคลายนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตได้ดูแล้วหลังจากคุณครูสาธิตแล้วพร้อมไหม
2: พร้อม
0: หลังจากคุณครูสาธิตแล้วก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำไงคะฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติขจัดรอยเปื้อนซึ่งคุณครูไม่ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้โจทย์อะไรไปแต่โจทย์ที่ครูตั้งไว้1ให้สังเกตรอยเปื้อนให้ดีนะคะ1รอยเปื้อนดินสอ2รอยเปื้อนปากกาลูกลื่น3รอยเปื้อนน้ำมัน4รอยเปื้อนหมากฝรั่งแล้วก็5รอยเปื้อนช็อกโกแลตนะคะมีอีกไหมกลุ่มไหนที่ครูยังไม่เอ่ยมีไหมอะไรคะของลูกอะไรรอยเปื้อนอะไรครับกลุ่ม1ได้รอยเปื้อนอะไรครับรอยเปื้อนกลุ่ม2
2: หมากฝรั่ง
0: ฮะ
2: หมากฝร
0: ั่งกลุ่ม3อะไรลูกรอยเปื้อนน้ำมันกลุ่ม4รอยเปื้อนปากกากลุ่ม5อะไรลูกกาแฟกลุ่ม6
2: รอยเปื้อน
0: ช็อกโกแลตกลุ่ม5รอยเปื้อนกาแฟค่ะลูกเพราะว่าเหงื่อใครอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้นะคะให้นักเรียนดูคุณครูสาธิตก่อนแล้วหลังจากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ข้างหน้ากลุ่มไหนต้องใช้อะไรนักเรียนต้องช่วยการศึกษาไปความรู้ระดมความคิดก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างในการขจัดรอยเปื้อนนั้นนะคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะพร้อมแล้วยัง
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นกรณีคราบเหงื่อใครนะคะซึ่งวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีอะไรคะกะละมังมีแปรงซักนะคะกะละมังเรากะละมังเรามี2ใบนะแล้วก็มีอะไรคะน้ำส้มสายชูมีอะไรอีกลูกผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกตามปกติเจ้าปัญหาของเราวันนี้ก็คือหมวกใบนี้ตอนนี้คุณครูแช่น้ำแล้วก็ น้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะเพื่อประหยัด

0: เวลาหมวกของลูกชายเจ้าปัญหาวันนี้นะคะ ไปโดนเหงื่อใครมาตอนออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันทีนี้วิธีการจัดรอยเปื้อนนักเรียนเคยเจอรอยเปื้อนแบบนี้ไหม
1: เคย
0: ใครเคยเจอยกมือส่วนใหญ่ที่เจอคือ
2: เสื้อแบบ
0: เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหน
2: เสื้อผ้ากีฬาแบบเสื้อผ้าข
0: าวเสื้อซับในหรือเสื้อกีฬาหรือเสื้อนักเรียนเสื้อกล้ามนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูคุณครูอยากจะขอตัวแทนมาช่วยคุณครูคุณครูขอกลุ่ม2ไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้กลุ่ม2ยกมือก่อนเพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นเดี๋ยวค่อยทำนะคะขอบคุณมากมาลูกตัวแทนของแค่คนเดียวลูกการขจัดรอยเปื้อนนะคะนักเรียนปลายทางคะลองดูนะเพื่อคุณครูปลายทางมีสาธิตด้วยหรือไม่งั้นก็ดูคุณครูก็ได้นะคะคราบเหงื่อใครส่วนใหญ่เราจะเจอบนเสื้อผ้าหรือปกเสื้อนะคะปกเสื้ออะไรปกเสื้อนักเรียนปกเสื้อชุดพละใช่ไหมคะ
3: ปกหมวก
0: จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวจะเห็นได้ชัดทีนี้คุณครูใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อนโดยใช้อะไรลูกน้ำส้มสายชูแช่ด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะคะเมื่อกี้คุณครูเติมไปหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ของนิดนึงนะคะดูแล้วขจัดรอยเปื้อนยังไม่สะอาดเท่าไหร่อ่ะเชิญครับไงลูกผสมกับน้ำจริงๆแล้วเราต้องแช่ไว้สักครู่นึงเหมือนที่คุณครูแช่ไว้เมื่อกี้นะคะลูกแล้วก็ทำการขัดเอาขัดดูก่อนว่าออกไหมออกยังเดี๋ยวจะลุกออกยังลูกเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าคราบเหงื่อใครก็ค่อยๆออกไปใช่ไหมคะอันนี้เราอาจจะแช่ได้ไม่นานนะแต่ว่าก็ออกมาเยอะแล้วทีนี้ทำไงต่อลูก
3: ใช้ผงซักฟอก
0: อาจจะเป็นคราบนี้อาจจะเป็นคราบที่เราทิ้งไว้นานเกินนะคะบางทีใช้เวลานานเกินทิ้งคราบไว้จนคราบเหงื่อใครแห้งแล้วถึงมาซักค่อนข้างจะซักยากนิดนึงต่อไปลองใช้ผงซักฟอกนะคะอ่ะลูกค่อยๆโรยโรยจากข้างบนด้วยตอนนี้เราจะใช้ผงซักฟอกนะคะเลยลูกซักให้ค่ะเนี่ยลูกใช้แรงกดนิดหนึ่งวนมาลูกเนี่ยลูกไม่ถนัดขนาดนี้ลังหมดสะอาดยังคะ
1: สะอาด
0: สะอาดขึ้นไหมลูก
4: ตรงนี้ได้ตรงนี
0: ้ไล่มาไล่ไปลูก

0: ช่ไหมคะไม่ถนัดใช่ไหมลูกปอแล้วเดี๋ยวด้านนี้ด้านนี้ลูกตรงนี้ล่างลงมาเลยค่ะใช่อยู่บ้านซักผ้าอยู่ไหมเนี่ยลูกซักผ้าเอง
1: ใช่
0: ซักมือเ
1: ก่งจังเท้ามืออ
0: ่ะพอยังสะอาดยังลูกสะอาดยัง
2: สะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้วนะคะจับกะละมังให้คุณครูหน่อยลูกสะอาดแล้วเราทำไงต่อ
1: ขยำน้ำเปล่า
0: ขยำน้ำนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่ายกกะละมังไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งนะคะซักเลยลูกซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นทำไงต่อลูกนำไปตากเรียนมาแล้วยังเรื่องตาก
1: เร
0: ีย
1: นแล
0: ้วนะคะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยขาวสะอาดไหม ดูสิเด็กๆดูสิคะลูกเป็นยังไงบ้างก่อนซักกับหลังซัก
3: สะอาดขึ้น
0: เป็นไงลูก
3: สะอาด
0: ยากไหมยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะไหนมีใครพร้อมแล้ว
4: หนูพร้อม
0: เดี๋ยวนักเรียนต้องซักเองฟังคุณครูก่อนกติกามีอยู่ว่าเสื้อตัวอย่างที่คุณครูเสื้อตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนักเรียนสังเกตว่าเป็นผ้าสีอะไรลูก
3: ขาว
0: ผ้าสีขาวนะคะผ้าสีขาวส่วนใหญ่จะเจอกับเสื้อชุดนักเรียนของนักเรียนคุณครูเลยใช้ผ้าสีขาวแทนเสื้อนักเรียนฉะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะเจอรอยเปื้อนแบบนี้มีบ่อยนักเรียนลองดูว่าการขจัดรอยเปื้อนด้วยผ้าสีขาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าเฉพาะส่วนที่นักเรียนต้องใช้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นให้โชว์ผลงานตัวเองพร้อมไหม
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมแล้วต้องไม่มีเสียงหลังจากนักเรียนทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนต้องนำเสนอผลงานตัวเองด้วยว่าสำเร็จเหมือนที่เพื่อนออกมาสาธิตไหมนะคะพร้อมแล้วพร้อมยังปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งโอเคเริ่มได้ค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะจะนำผลงานมาให้ดูนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างเสร็จกันแล้วยังนะคะของนักเรียนต้นทางตอนนี้เราขจัดรอยเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยขจัดรอยเปื้อนด้วยวิธีใดบ้างและสำเร็จหรือไม่สะอาดหรือไม่นะคะต่อไปกลุ่ม6ก่อนนะคะเชิญค่ะ
1: รอยเปื้อนช็อกโกแลตค่ะ
0: เปื้อนช็อกโกแลตใช้อะไรลูกสัก
1: ไปแช่น้ำอุ่นก่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ใช้ฟองซักฟอกซักปกติค่ะ
0: ฟองซักฟอกซักปกติได้ผลดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
0: เรียบร้อยดีสะอาดใช่ไหมลูกแสดงว่าได้ผลกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่ม5
2: เปื้อนรอยกาแฟครับ
0: เปื้อนรอยกาแฟทำไงลูกขจัดรอยเปื้อนยังไง
2: ใช้แป้งข้าวเจ้าทาบริเวณรอยเปื้อนครับแล้วก็ซักตามปกติครับ
0: แล้วก็ซักตามปกติได้ผลสำเร็จไหม
2: สำเร็จครับ
0: สะอาดด้วยนะคะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยถือไว้ต่อไปกลุ่ม4เชิญค่ะ
3: เปื้อนรอยปากกาค่ะ
0: เปื้อนรอยปากกาใช้วิธีอะไรลูก
3: ใช้วิธีการโดยใช้แอลกอฮอล์ฉีดก่อนค่ะแล้วก็ซักตามปกติเลยค่ะ
0: ใช้แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดให้รอยเปื้อนจางก่อนแล้วก็ซักตามปกติได้ผลไหมลูกหายหมดเลยเก่งมากต่อไป
4: คราบน้ำมันค่ะ
0: คราบน้ำมันทำไงลูก
4: ใช้แป้งฝุ่นโรยให้ทั่วค่ะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาปิดทับแล้วก็เอาเตารีดค่ะ
0: เตารีดใช้ความร้อนมากไหม
4: พอดีค่ะ
0: พอดีไม่มากนะคะเพราะว่าไม่เป็นไงผลงานลูกสำเร็จไหม
4: สำเร็จค่ะ
0: สำเร็จสะอาดนะคะต่อไปค่ะ
5: หนูได้รอยหมากฝรั่งค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างลูกต้องทำยังไง
5: ตอนแรกนะคะเอาน้ำแข็งค่ะถูตรงบริเวณที่มีหมากฝรั่งนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ใบมีดค่อยๆสกิดหมากฝรั่งที่แข็งตัวออกค่ะหลังจากนั้นก็นำไปซักด้วยสบู่ซักผ้าค่ะ
0: สบู่ซักผ้าแล้วก็สะอาดไหมลูก
5: สะอาดค่ะ
0: สะอาดออกหมดเลยเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มหนึ่ง
6: ได้รอยเปื้อนดินสอครับ
0: ได้รอยเปื้อนดินสอใช้อะไรลูกใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อน
6: ใช้ยาสีฟันทาที่รอยดินสอแล้วก็ซักตามปกติครับ
0: ยาสีฟันทาที่รอยดินสอแล้วก็ซักผงซักฟอกตามปกติใช่ไหมลูกหายหมดไหม
6: หายหมดครับ
0: เกลี้ยงสะอาดเลยนะคะชูให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนี่คือผลงานของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองไปฝึกปฏิบัติดูนะลูกนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเชิญเลยค่ะสรุปบทเรียนวันนี้นะลูกการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะคุณครูบอกแล้วมีเทคนิคในการทำความสะอาดเสื้อผ้าเทคนิคคืออะไรลูกจำได้ไหมคุณครูบอกไว้ข้างต้นแล้วว่าเทคนิคในการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดก็คือต้องรีบอะไรคะลบรอยเปื้อนให้เร็วที่สุดนะคะเวลาโดนรอยเปื้อนอย่างน้อยต้องล้างน้ำก่อนให้สะอาดเนาะ

0: ก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำความสะอาดยากนะต่อไปบทเรียนที่จะเรียนในอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรลูก
1: งานประดิษฐ
0: ์งานค่ะงานประดิษฐ์น่ารู้เลือกได้ใช้เป็นนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

นี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: เปเป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

Mm-hmm.

มวันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning there. Good morning, students and teachers who are watching us on DL27. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, how are you today? Very nice, thanks for asking. Everyone, we are at the school. What the name of school? Now you are in Wang Kai Kang Won School, right? Today we are going to learn English in the topic places in school. Do you know places in school?
3: Yes.
0: What the name of the any places in school?
4: มีอะไรบ้างคะสถานที่ในโรงเรียน
0: ห้องสมุด what in English please
5: library
0: what else where else music room
5: classroom
0: PE room I think so that's right and a special one the special place in school you can swim in it in the pool right our today have there are one pool in our school right โรงเรียนของเรานะคะมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมเนื่องจากโรงเรียนเรามีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีบทเรียนนะคะเกี่ยวกับ places in school มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ first of all I would like to show you about the objective for today the objective for today is the objective for today are 3 points เรามีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึงนะคะในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะนักเรียนก็จะได้เลือกใช้คำบุพบทในการบอกตำแหน่งที่ถูกต้อง You'll be able to choose the preposition of place correctly Number 2 You'll be able to describe the position of the object and the places And the third one You'll be able to make the sentenceabout asking answering about the places in school too โอเคนะคะจุดประสงค์ทุกอย่างนะคะวันนี้นักเรียนจะแตะไปถึงทั้ง3ข้อนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราดูที่กิจกรรมของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแรก the first activity is get where's places in school เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าสถานที่ในภาพที่นักเรียนจะได้เห็นนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ we are atวังไกลกังวล School Now ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองแล้วสถานที่แรกที่นักเรียนได้รู้จักนะคะได้ใช้งานคืออะไร I heard the bell I heard the bell The first question is where do students surf the internet Hit the bell again Okay wowWe can answer this question together. ทุกคนสามารถตอบด้วยกันได้เลยนะคะยังไม่ได้ให้คะแนนนะคะภาพแรกคือห้องนี้นักเรียนชอบไหมคะ Do you like this room? I think so. I hope so. This room is called computer room. Everyone say together computer room.
2: Computer room.
0: หรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะที่นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้นะคะต่อไปข้อต่อไปจะเริ่มให้คะแนนแล้วนะ If you know the answer you have to hit the bell first and then I will let you answer okay okay everyone where do students read books and magazines okay I will count 3 2 1 and then you hit okay okay not yet okay 3 2 1 go Group 2. What is it?
6: Library.
0: One more time. Louder.
6: Library.
0: เพื่อนบอกว่า library. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ คำศัพท์คำนี้คือ
2: library.
0: Everyone together. Library.
2: Library.
0: Okay. Group 2. You got 1 point. Okay. The next one. Where do students play football?Where do students play football? นักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะคะ Okay, I will count 3, 2, 1, go. Group 4. Where is it? ตอบผิดไม่เป็นไรนะคะตอบมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้คำตอบที่ถูกต้องด้วยกันนะคะ
7: Football Freak.
0: F Football field, that's right. Everyone say football field.
2: Football field.
0: Football field ก็คืออะไรคะ
2: สนาม
0: ฟุตบอลนั่นเองสถานที่นี้ thank you จะไปอยู่ทุกเที่ยงวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะรวมถึงเหรียญทองของเราด้วยนะคะนักเรียนปลายทางที่ชอบเตะฟุตบอลนะคะก็มักจะอยู่ที่สถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: ฟุตบอลฟิลด์
0: one more time football field the next one where do students have lunch where do students have lunch there is two wordsเรามีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน2คำนะคะเดี๋ยวจะให้โอกาสกลุ่มแรกตอบคำศัพท์คำแรกและอีกกลุ่มหนึ่งให้ตอบอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกันคิดว่านักเรียนรู้อยู่นะคะโอเค I will count 3 2 1 and go you hit when you heard the go okay okay everyone 3 2 1 go group 6 where is it
6: Canteen.
0: Canteen, right? Okay. I got one word, canteen. What about another word? Who can tell me? Who can tell me? Okay, group two.
6: Cafeteria.
0: Cafeteria, that's very good. Group two and group six got 1 point. This one. Okay, everyone say together. Cafeteria.
2: Cafeteria.
0: One more time. Cafeteria.
2: Cafeteria.
0: เราสเตรทที่คำว่าเธอนะคะเธอ cafeteria โอเค next one canteen
2: cafeteria
0: canteen ก็คืออะไรคะในภาษาไทย
2: โรงอาหาร
0: นะคะโอเคโรงอาหารเรียกได้2อย่าง cafeteria หรือ canteenนักเรียนอยากใช้คำไหนมากกว่ากัน
2: canteen
0: นะคะมี2พยางค์ก็จะพูดได้ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกใช้ canteen ก็ได้นะคะมีความหมายเดียวกัน the next place is where is it where do students go when they are sick เวลาที่นักเรียนรู้สึกป่วยขึ้นมานักเรียนจะไปที่ไหนมันเรียกว่าห้องอะไร do you know what it's called in English group 2
6: First aid room.
0: First aid room. Okay. Group six. ห้องพยาบาลใช่ไหมคะ
6: Nursing room.
0: The nursing room. ถูกต้องนะคะ This one is nursing room. หรือ first aid room ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะเป็นห้องที่เราใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น Everyone say together. Nursing room.Group 2 and group 6 got more points นะคะได้อีก1คะแนนโอเค the last one I think where do students study music group 3
6: music room
0: this one is music room clap your hand for group 3 good job okay the place that students can play music is music room very good okay นะคะแสดงว่าคำศัพท์นี้มันง่ายมากเลยนักเรียนถึงสามารถตอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ว่าเก่งแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม slap the board นะคะเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนจำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ไหมเพราะวันนี้เราจะใช้คำศัพท์เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม slap the board กันรอบนี้ไม่ใช่แปะมืออย่างเดียวนะคะกลุ่มไหนที่แปะกลุ่มแรกจะอยู่มือสุดท้ายใช่ไหมปกติใช่ไหมคะเมื่อกลุ่มนั้นมือคนสุดท้ายหมายถึงว่ามือคนแรกแปะได้ให้ดึงภาพออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการนับคะแนนของเรานะคะในรอบแรกนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาก่อนอันนี้ the volunteer one person per group okay group one okay you can stand in front of the class here group two here group onegroup 2 group 3 thank you group 4 ชมพู okay group 5 and group 6 okay everyone are you ready okay you have to turn to me first and then when you heard the word just turn around and slap the board okay okay the first one is cafeteria นใครเป็นคนแรกเอ่ยใครเป็นคนแรกไหนมือบนสุดใครเป็นมือบนสุดออกเลยอ่ะฟิล์มออกค่ะโอเคมือคนแรก thank you โอเค got this one มาคาเฟ่เทเรียคืออะไรคาเฟ่เทเรีย
3: โรงอาหารครับ
0: everyone where is the career โรงอาหารกลุ่มที่3เอาไปก่อนนะคะโอเค round 2 round 2 another one please คนอื่นค่ะต่อไปเลยโอเค get ready get ready are you ready
4: yes
0: guy are you ready everyone are you ready
4: yes
0: yes okay listen carefully and then turn around okay okay this word is nursing room who is the first one who is the first oneมือคนแรกคือใครเอ่ยมือคนแรกคือใครคะมือคนแรกคือโอเคดึงออกมาเลยค่ะ next one okay nursing room you got this one nursing room dentistry round 3รอบที่3ค่ะไปเลยเหลืออีกแค่4คำนะคะนิดเดียวโอเค get ready get ready are you ready everyone are you ready
2: yes
0: okay listen carefully okay this one is turn to me eyes on me not it eyes on me listen eyes on me then turn around this one is librarylokay this one library what is it library ห้องสมุดโอเคณเดชน์ got it one okay ณเดชน์ got one okay next round change you have to change easy one okay thenAre you ready? The place is music room. Okay. Group two, got one. Okay. The last round. Oh. Put it on the board. รอบสุดท้ายขยับมาอีกเลื่อนกระดานนิดนึงค่ะโอเค get ready ขยับมาอีกลูกนิดนึงโอเค are you ready this one is computer room

0: โอเคปูนค่ะปูน got one โอเคกรุ๊ป2 got one โอเค everyone clap your hand for yourself แสดงว่านักเรียนนะคะได้ทบทวนคำศัพท์ได้ดีมากเลยโอเคกรุ๊ป1 how many points you got 1 กรุ๊ป2 1 กรุ๊ป3 2 points กรุ๊ป4 0 it's okay not bad กรุ๊ป5 0 กรุ๊ป6 1 okay that's right good job เรามีสถานที่อะไรบ้างเอ่ยกรุ๊ป1Where that you got library? Group one got library. Group two, computer room. Group three, music room and cafeteria or canteen. Nursing room and and football field, right? ชื่อสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนได้เรียนเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้นำมาใช้ในแบบฝึกหัดของเราแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของ prepositions or place ก่อนเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะPreposition or place do you know the word preposition what is the preposition in Thai preposition นะคะก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะคำบุพบทที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะหรือว่าสถานที่นั่นเองtodayI got this box yes. and let's find what is in it. Okay. I got one football. What? I got football. And I got one book. That's right. Okay, let me close it. Okay. Now we have three things. We have three things. Number one is football. This one isBox. The box and
1: book.
0: The book. So the first word that we have to learn is in. Do you know? Okay, let's see everyone. Let's see. I will ask you a question. Now, I am putting the ball in the box, right? Everyone, what is in the box? The football is?Football is
1: in the box,
0: right? Football is in the box. Next one. What about? What about this one?
1: Football is
0: on the box. What about this one? Where is the ball?
1: Football
0: is on the book. Very good. Now, where is the book? The book is on the box. Very nice. The next one. Next two. Okay, let's see. Where's the ball? The football is
1: next to the box.
0: Where is the box? The box is
1: next to the football.
0: Very good. Next to ก็จะแปลว่าอะไรคะถัดไปหรือว่าด้านข้างถูกต้องไหม very nice of you. This one. Let's see. Okay, let's see. Teacher Pin. Teacher Pin. Where am I? Where am I now? I am. Teacher Pin is
1: behind the box,
0: right?What about this one? Where's the box? Where's the box? The box is
1: football.
0: เพราะฉะนั้น behind จะแปลว่าด้านหลังนั่นเองดีมากนะคะต่อไป let's in front of okay let me this one where's the books everyone where's the books the booksis
1: in front of
0: the box. Where is the ball now?
1: The football is
0: in
1: front of the ball.
0: Very good. What does this mean in front of? ฟุตบอลข้างหน้ากล่องถูกต้องไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยว

0: กับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย preposition of place this one what does this mean everyone where is the box
1: the box is between the futon and the book
0: okay now where is the ball
1: the
0: football is between
1: the box and the book
0: very good เพราะฉะนั้น between จะแปลว่าอะไรbetween เราจะใช้กับสิ่งของที่มันอยู่ระหว่างสิ่งของสองสิ่งใช่ไหมคะคือสิ่งที่อยู่บรรยายสิ่งที่อยู่ตรงกลางว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรถูกต้องไหมดีมากทั้งหมดมีคำว่าอะไรบ้างไหนลองทบทวนอีกครั้งสิคะ everyone say in
1: on
0: next to
1: behind in front
0: between ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนนะคะมาสร้างโจทย์บ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะคะโอเค everyone can you please answer me the question where is the ball now it's
1: between the box and the book
0: very good it's between the box and the books เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายสิ่งของนะคะเราจะเริ่มด้วยคำว่าit's นะคะถ้ามันมีสิ่งเดียวเราใช้คำว่า it's แล้วเราจะใส่ preposition of place เอาไว้หลัง verb to be is between the box and the books แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนดีกว่า1คนเอา thank you ดีกว่า thank you ชอบจับฟุตบอลนะคะเดี๋ยว thank you จะให้โจทย์แต่นักเรียนเป็นคนตอบเดี๋ยวเชิญจะถามนะคะเดี๋ยวเชิญจะถามคำถามเดิมเลย where is the ball เดี๋ยว thank you ช่วยมาย้ายไม่ได้ให้ตอบให้มาย้ายเฉยๆเดี๋ยวแตงกี้วางตำแหน่งสิ่งของใหม่เลยค่ะจะช่วยครูหน่อยอ่ะตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้เก็บไปก่อนนะโอเคแตงกี้ตั้งใจวางแบบนี้ everyone do you see the ball
2: no
0: it's because where is the ball where is the ball
1: it's ball
0: The ball is
1: behind the box.
0: Is that right?
2: Yes.
0: Very good. Clap your hands to thank you. Okay. The ball is behind the box. Okay. Now I need burger. Can you make me the questions? Burger จะใช้วัตถุอะไรนะคะตั้งโจทย์ให้เพื่อนหน่อยเอาง่ายๆก็ได้นะคะเอาสิ่งเดียวหรือว่าเอาตรงไหนดี
3: สองส
0: ิ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนดูจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะ everyone where is the ball it's no look at the ball and tell me where is the ball
1: it's
0: okay grab the microphone please we are
4: it's next to the book.
0: It's next to the book. Right or wrong?
1: Yes,
0: that's right. Thank you. Take the seat. Everyone, look at the table now. Where is the books?
1: The book is between the book and the
0: ball. Right. Now, where is the book? Where is the book? Okay, so let's see. Where is the ball now?
1: The ball is in the box.
0: Very good. คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเพราะนักเรียนสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีมากเลยเดี๋ยวครูเก็บตรงนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะทำ everyone look at the worksheet number 59 first 59นะคะใบงานที่59นะคะเรื่อง school's map โอเค let's check about the places in school นักเรียนจะเห็นภาพนะคะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมถึงแบบฝึกหัด

0: 6ข้อที่เราจะทำนะคะโอเค Can you give me the name of the place? Can you give me the name of the place? มีอะไรบ้างเอ่ย This one That is a gym Next one Canteen School gardenPlayground Football field Toilet Library Garage ถูกต้องนะคะแล้วก็มี There are two buildings แล้วก็มีตึกทั้งหมด2ตึกด้วยกันนะคะจากคำสั่ง Everyone look at the instruction firstดูที่คำสั่งก่อนเลยนะคะ Look at the school map and answer the questions นักเรียนจะต้องดูแมปและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ Question number one เดี๋ยวให้ตัวอย่างก่อนเลยนะคะ Question number one Where's the library Where's the library แล้วครูก็กำกับนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ preposition ตัวนี้นักเรียนจะบรรยายได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้ Hit the bell Group 2Look at the picture. And could you please tell me where is the library?
1: Library is next to the toilet.
0: Do you agree with Weir?
2: Yes.
0: He said it's next to the toilets. Very good. วิธีการตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่นะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้ว่าตอบถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค are you ready
3: yes
0: โอเค take your time

0: Hey everyone, time's up, time's up. Have you finished?
1: Yes.
0: Who have done it? ใครทำเสร็จหมดแล้วทั้ง6ข้อดีมากนะคะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเร่งมือแล้วก็เขียนต่อไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่อะไรคะ
1: ข้อที
0: ่2ข้อที่1ไปแล้วนะคะข้อที่1ถามว่า where's the library แล้วครูก็วงเล็บคำศัพท์นะคะ preposition ที่อยากให้ใช้นะคะให้ใช้ next to คำตอบคือ it's next to thetoilets อันนี้คือคำตอบในข้อที่1นักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนคำตอบให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงต้นทางด้วยเช็คคำตอบเช็คตัวอักษรให้เรียบร้อย we are going to continue the next one question number 2 is where's the playground okay I give you this word in front of ให้ใช้คำว่า in front of okay which group wanna answer the question hit the bellGroup 2, sorry. He's faster.
2: It's in front of the toilet.
0: It's in front of the toilet. In front of the toilet. อยู่ข้างหน้าห้องน้ำได้ไหมได้นะคะแล้วสามารถอยู่ข้างหน้าอะไรได้อีก Group 2, Group 2. ได้เลยครับตามนี้เลย It's
2: in front of the school garden.
0: It's in front of the school garden. แปลว่าสามารถตอบได้มากกว่า1อย่างถูกต้องไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแผนที่แบบนี้เมื่อสักครู่เวียบอกว่า It's in front of the toilets. Is it alright? Is it right? อยู่ด้านหน้าสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้าห้องน้ำได้ไหมได้เหมือนกันนะคะในอีกในหนึ่งนะคะกลุ่มที่2เหรียญทองเหรียญทองบอกว่า is in front of the school garden อยู่ด้านหน้าสวนในโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเลือกตอบได้ทั้งคู่เลยนะคะใครตอบ in front of the toilets is correct

0: and in front of the school garden is also correct นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะถูกทั้งสองข้อเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามุมมองอยู่ที่ตรงไหนนะคะCan I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay. Number
1: three.
0: Question number
1: three.
0: Number three. Group six. Group six. Where is the English room? Thank you. ห้ามงอนนะคะเพราะว่าเสียงของกลุ่มที่6ดังจริงๆนะคะคนขี้งอนจะโดนหักคะแนนนะคะ
2: Is on the computer room.
0: Is on the computer room. เพื่อนบอกว่า take the seat please. Okay. คำถามข้อที่3ถามว่าอะไร Where is the English room? เพื่อนตอบว่า is on computer room right? I agree. นะคะห้องภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนอะดูจากภาพอยู่ชั้นที่2อยู่ด้านบนของห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอยู่ด้านบนหรือนักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บนตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นที่2ได้ไหม
1: ได
0: ้เราสามารถบรรยายโดยใช้คำว่า on นะคะได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ is on the second floor everyone say is on the second floorมีใครตอบคำถามใช้คำนี้ตอบมีไหมคะมีใครตอบว่า is on the second floor มีไหมใครตอบว่า is on the computer room เหมือนกันให้คะแนนได้ทั้งคู่เลยนะคะดีมากต่อไป I will move to question number 4 Where is the art room? Group 5 The art room. Where's it?
2: Is on the first floor.
0: Is on the first floor. One more time, boss. Is on the first floor.
2: Is on the first floor.
0: Is on the first floor. Very good. You got one point. Okay. นะคะดูจากภาพนะคะเขาถามว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนนะคะคุณครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะในตึกสีชมพูเห็นไหมอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่หนึ่งนะคะ you can say is on the first floor check your answer okay next one I move to question number 5 where is the canteen group one where is the canteen เดี๋ยวเราจะเก็บข้อ6ไว้ให้ thank you นะคะเพราะว่าทุบเบลจะระเบิดแล้วนะคะ
3: Is between the gym and the school garden.
0: นาเดชบอกว่า the canteen is between the gym and the school garden. Is it right or wrong? Is right. Is between the gym and the school garden. นะคะนี่โรงอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างยิม the gym and school garden. Check your answer.นักเรียนตรวจคำตอบหรือยังเอ่ยตรวจแล้วใช่ไหมใครถูกบ้างข้อนี้ hand up if you are correct okay right the last one number 6 I would love you to create your question เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่กดอันแรกเป็นคนถามแล้วกลุ่มไหนตอบได้ก็เป็นคนตอบโอเคไหมคะโอเคGroup 3 going to be this one. You can ask your friend. You can ask your friend on the LTV. You can ask your friend in here. What is your question?
4: Where's the football field in front of?
0: Thank you. บอกว่า Thank you. ถามว่า Where is the football field? และ Thank you อยากให้ใช้คำว่า in front of. กลุ่มไหนตอบได้ Where is the football field? Here.Football field. Okay, group 6. Group 6. Okay, Eva, where is football field?
5: It's in front of the library.
0: It's in front of the library. Is it

0: correct อยู่ด้านหน้าโอเค group 1 correct got 1 point เพื่อนถูกไหมคะ thank you ถูกต้องดีมากโอเค group 2 do you want to answer or ask ask or answer ถามหรือตอบคะอยากถามหรืออยากตอบ
1: the gyms ใช้คำว่า next to
0: โอเคเวียถามว่า one more time louder where is the gym louder
1: where is the gym
0: เวียถามว่า where is the gym what is your preposition
1: next to
0: next to โอเค everyone where is the gym where is the gym who wants to answer hit the bell first group one where is the gym
2: Is next to the canteen.
0: Is next to the canteen. Is it right? Is he right? Right. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนรู้วิธีการถามใช่ไหมคะถามตำแหน่งแล้วก็รู้จักวิธีการตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ Where's ตามด้วยสถานที่วิธีการตอบก็ขึ้นต้นด้วย it's แล้วก็ตามด้วย preposition นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเวลาที่เราจะถามถึงสถานที่นักเรียนสามารถถามว่าอย่างไร Where's the followed by the place you can ask where's followed by the place and when you want to answer just say it's followed by preposition and the place the name of the place เหมือนกับในใบงานของนักเรียนที่เรียนได้ฝึกถามและตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียน everyone where is it what the name of the school
3: วังไกลกังวล school
0: วังไกลกังวล school นะคะก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองหน้าตาของโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะในตึกหนึ่งถ้านักเรียนได้เรียนม.ปลายนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนอยู่ที่ตึกที่หนึ่งตึกนี้นะคะ the building number 1 okay I have two questions left for you. Where is the football field? อันนี้คือภาพสนามกีฬาจริงๆนะคะของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่า Where's the football field? Canteen อยู่ตรงไหนเอ่ย Canteen
4: ตรงน
0: ั้
4: น
0: สนามฟุตบอลของเราอยู่ด้านหลังโรงอาหารถูกต้องไหมคะโอเค How do you say in English again?
3: It's behind the canteen.
0: That's all right. The next one, the last. Okay, where is the swimming pool?
3: It's in front of the building.
0: นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนของเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยและตึกที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือตึกBLTV building okay happy to show you our place นะคะดีใจที่ได้แสดงให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนของเรานะคะถ้ามีโอกาสนักเรียนปลายทางนะคะวันหนึ่งที่โตขึ้นก็สามารถเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้นะคะเราก็จะอยู่พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเค everyone happy to see you todayYour English is better now นะคะครูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้นักเรียนฝึกสังเกตฝึกใช้นะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะตอบผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
3: classroom rules
0: do you know about the rules what is it the rule ทุกที่ก็ต้องมีกฎระเบียบถูกต้องไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom rule หรือว่ากฎในห้องเรียนของเรานั่นเองสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบงานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำกิจกรรมรวมถึงการเล่นเกมนะคะในคลาสต่อไปโอเค everyone are you hungry
3: yes
0: do you want to relaxYes, now it's time to say goodbye to your friends. Okay, thank you for your attention. See you next time and have a nice day.
5: Thank you, the teacher.
3: Thank you.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พันไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
1: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: เอ้ยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปบ้านกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราจะเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตะแกตะ gecko นี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองล่ะครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกะแตนนะโดดกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง chakotern ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของสัตว์หลายชนิดนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะและถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเราอาจจะมีชอบกอสซิปกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told me ก็จะแปลอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกก็แปลอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่าHawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on
the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกกระดินหรือห้ามหาบไม่ได้ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า you are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ you are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่มั้ยฮะ so I have goose bumps goose bumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับลอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอย่างอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck duck คุณก็บอก what what ปุ๊บนะฮะตีเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อตหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมายังไงฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมานะฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อตหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chick ไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่เนี่ยนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttlecock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttlecock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnap คำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครที่ชอบเลียนแบบลอกเลียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเลียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะชอบลอกเลียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse นะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะ
มิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ๊งต้องไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ Rat Rat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้ rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนั่นนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bear with the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอก bear with me for a few minutesBear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม Bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะpuppy นั่นเองครับ puppy พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาเนี่ยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่นึงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่นึงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มมาจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองครับเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishyfishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนั่นครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามมันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นฮะวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วว่ากำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆ
ฉลามกันบ้างครับ Shark ซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า Shark Fin ครับดินดินดินดินดินดินดินดิน So Shark Fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรือจะบอกผมติดนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับซีลซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแล้วการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลว่าอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack Sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black Sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า Escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark Horse ม้ามืด Black Sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy backนะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pigที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่คาเมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะครับโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนกรูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบRhino ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอนนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ้าจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับRhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทย he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอยากจะฉลาดเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลว่าอะไรครับ
open a can of worms ก็แปลว่าอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับ open a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอาจจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม How do you feel? Are you okay? คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomach ท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิววิวท้องมันจะวิววิวนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับ
1: ที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยาน
0: เฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
2: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
2: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
2: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
2: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
3: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Piradon Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
3: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
3: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
2: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
4: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
4: ฝาแฝด
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
2: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันที่ลาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
3: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
5: Hello, my name is Tanawas Gertrude, nickname Pete, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
3: 2ปีนะ
0: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
3: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
2: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
4: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
4: pommel horse
0: อย่างดี
2: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
4: ring
0: เก่งมาก
2: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault
4: vault
0: โอเค
2: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
4: Parallel bars
0: ถูกต้อง
2: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
4: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
3: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
0: model which do you like
3: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
3: มาหูครับ
0: โนวา which do you like
3: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
3: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
3: ฟอครับ
0: ทีเชอร์ก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆเป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
2: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการดาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคร
2: ับ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
4: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
2: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากค่ะโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
2: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
2: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round offSomersault.
4: Round off back somersault.
2: Hero ค่ะ
0: Hero. สู้สู้. Ready, steady, go.

0: Ooh, clean landing. เก่งมากฮีโร่ High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
1: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
1: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
2: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse.
1: Pommel horse.
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
3: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
1: scissor pose
0: ท่าที่2
2: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
1: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากปรบมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
3: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
3: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรย์ขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ได้คร
0: ับ เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
3: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม
0: ่แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
3: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
2: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้
0: ทำยังไงดี
2: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีจะเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
3: จะมีแบบช่วงอะไรเรียบช่วงหัวกายอันนึงครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมือหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยไหมครับ
3: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
2: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
2: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วบังเอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาพกไก่ไปด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาพกไก่ค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วพกไก่ที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาพกไก่ยังไงครับ
3: คือฮีโร่พกไก่ของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: ว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
3: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้

0: แรงมากกว่า
1: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกใจได้ไหม
1: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
2: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกใจนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
2: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่า
1: ให้กล้ามเนื
3: ้อคนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
2: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
2: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
1: muscle
0: Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยครับโอ้ไม่ลงฮะโมเดล Can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
2: ขึ้นนิดนึงไหมคะ
0: โอ้
1: ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ Oh
4: no
0: เป็นไง
5: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยพี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
2: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
2: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
1: front
0: double
1: bicep
0: ฮีโร่ bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
2: ท่าที่2นะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่เรียกดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
2: front lateral นะคะ
0: feature
2: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lat ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับก็ถือว่าก็เป็นปีก
2: ต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วิ่ง side chest
1: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
2: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
2: ค่ะต่อไปท
0: ่
2: าที่4ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
1: back
0: double
1: bicep
0: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ท่าต่อไปนะคะlateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็น
2: และ
0: แต่ว่าเป็นข้างหน้าร อบนี้ด้านหลั
2: ง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
1: back lateral
0: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
2: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิกหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
1: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
2: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
2: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
1: abdominal
0: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
1: abs
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
2: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกๆครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ย เราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสําคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ําหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่งน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
0: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
1: Yes.
0: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: It has been estimated that over 1.5 million Thais are living with cardiac arrhythmia or irregular heartbeats. A certain type of cardiac arrhythmia, especially atrial fibrillation, can increase the risk of having blood clots to brain by 17 times comparing to normal population. If left untreated, atrial fibrillation can increase the risk of dying by about 3 to 4 times comparing to normal population. Cardiac arrhythmia can be a result of a multi-factor interaction. Typically, genetic part always play a part. So if you have a family member who has arrhythmia, you are more likely to have arrhythmia also. In addition to that, behavior is also important. Many other factors, for example, high blood pressure, diabetes, or other types of heart disease, or even behavioral factors like drinking too much alcohol, smoking, all of these can contribute to the development of cardiac arrhythmia. One of the key treatments of atrial fibrillation is of anticoagulant. And the reason that we need anticoagulant in atrial fibrillation is because this drug can prevent one of the most deadly complications of atrial fibrillation, which is ischemic stroke. The current treatment that we have here in Thailand that is listed in the National Essential Drug List is warfarin. Warfarin is a good drug, but Thai people, which is a group of Asian population, is particularly at risk compared to other Caucasian, in which the Asian populations tends to be more responsive. As a result, tends to have a high risk of bleeding compared to Caucasian population. As a result, bleeding from warfarin can also be a problem in our healthcare system. As a pharmacist, I'm always intrigued and fascinated by the action of drugs that acts on the heart. And it turns out that one of the most complex medication for the heart disease is anticoagulants, because it has such a complex action and also complex properties. As a result, it draw me into the interest of doing research on this. During my study abroad, I have a chance to be trained on how to become competent in managing anticoagulants. When I came back to Thailand, I know that this is something that Thailand needs. As a result, I spent all my career focusing on this type of drugs and trying to do research to make an improvement on the quality of this drug use in our society. It can protect Thai patients, and we can use the drugs safely and effectively. We want to know how these new drugs compare to warfarin in Thai healthcare system. As a result, the best way to conduct these type of studies is to use the real-world data. So what we do is we obtain data from about 9 tertiary care hospitals in Thailand. Then we collect this information from the real usage of those who receive warfarin and those who receive the new drugs. We then use statistical analysis and adjustment to mimic the gold standard of comparing two interventions, which is randomized control trial, by using the real-world study design. We then compare the effectiveness, particularly the ability for the drug to prevent stroke, and also the safety of the drug, which is the incidence of bleeding between the two groups. Data were obtained, and then we use a research team from Thailand, United States, and United Kingdom to come together and analyze the data. And the results of the study is quite astounding. We found that the effectiveness of this drug, particularly in the population that has suboptimal control from warfarin, leads to a significant reduction in stroke of about 40%. And the other very important finding is that the risk of bleeding is reduced by about 60 to 70% compared to warfarin. And this magnitude of benefit is much, much larger than the study that we've seen in the Caucasian population, which confirms the racial differences in the response of these anticoagulants. The new anticoagulant that we have, which is called non-vitamin K oral anticoagulant, is quite an invention. It acts on a single target. As a result, the dose risk is quite easy to predict. So we can use just simple dosing to get the results that we need. As a researcher, it's always good to see your work being published in a journal, especially a very good journal. But the most important thing, and the thing that makes all researchers happy, including myself, is to see that our research work really create impact and to make society better. In this case, I hope that this research work will lead to the improvement on the quality of anticoagulant use in Thailand.
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องทีวี1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รัง

วันการันตีนะคะเป็นผู้ภาคดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากมาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพาก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรแล้วก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เขาก็เลยลองเรียกแอมไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: อะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีน1ซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้ยเด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีแค่

0: งานมีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบๆไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากเสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมพากชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลพากไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: พ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
1: ถือมือช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ะแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาระชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่านะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเฮ้ยวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: า
1: ก็ชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุณยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้หนูไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: เอ้ยอันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: ค
0: ุ
1: ณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรสกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันค ือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิ อยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่ะ

0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ต่างๆนะคือสําคัญคือหูฟัง
0: ใช่
1: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กมั้ยคะ
0: ใช
1: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทําซ้ําๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ําเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคําถามนึงครูอ่ะสงสัยมานานว่าอย่างสมมุติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมุติเวลาฝรั่งเค้าเล่นเค้าก็จะพูดกันปกติอ่ะอย่างสมมุติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันเงี้ยนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอ่ะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอ่ะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยพากย์ให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห
0: ้บทร้องไห้
1: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริงๆคือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอ่ะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊า
2: อุ๊ย

0: คุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
1: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
0: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาปแกฉันจะสาปแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
2: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
3: คุณหนูว่าอุ๊ยโอ้แม่มีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
1: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้อ
3: ่ะ
1: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
3: เนอะ
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่แอมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
1: ้
3: นะคะเข้าไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนมั้ย
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
1: ใช่
3: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
1: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
3: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาที
1: สองนาที
3: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
1: ใช่
3: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
1: เป็น
3: แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
1: ใช่ค่ะ
3: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประแล้วอ่ะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
3: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
1: ดีเลยค่ะ
3: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
1: ะ
3: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
1: ้
3: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
1: ดีเลยค่ะ
3: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
1: ่
3: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ชาแนลหนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมอ

ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วย

0: SNS ด้วย
1: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชื่อว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานเดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บ

ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมพูดกันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ย

็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะเดี๋ยวคลิปแต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับ

ันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะAnd that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือ

ว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราไปนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่วงที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ Verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: Come on nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ้ยตั้งอยู่นะOh, maybe not. Do you like the fitness?
4: Do I like the fitness?
3: Yes.
4: Not anymore, you know? So, yeah.
3: You like fitness? Come on, fitness. How about
5: it? คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่า fitness เฉยๆนะครับเพราะ fitness แปลว่าความแข็งแรงและความอึดมันจะต้องเรียกว่า fitness center แต่บ้านเราไปตัด center ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้

0: ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตแล้วเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
1: เดี๋ยว
0: ครับ
1: คุณคุยกับใครครับ
2: อ๋อคุยกับคนดู
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องใช้ว่าอะไรนะ
2: ใช้จิมก็จะดีกว่า
1: ครับ
3: เออครับก็ไล่ขอนิดนึง
2: เออ
3: Do you like the gym
2: คุณคำถาม yes no เนี่ยใส่เสียงเนื้อฮึ้งเข้าไปนะฮึ้ง
3: อ๋อง่าย Do you like the gym?
2: Oh.
3: Do you like this gym?
4: Oh. Yeah, yeah, sure, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place, yeah.
1: Why did you come here?
2: Hey, พี่บอยคุณผู้ชมครับ
1: อะไรอ่ะ
2: เวลาทำงานบริการเนี่ยนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ What is come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ What brings you here today?
1: แล้วมันไม่สุภาพ
2: ใช่ใช่ใช่ What
1: brings you here today? สุภาพ
2: ใช่ What brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ What brings you here today?
1: What you bring here today?
4: Oh, what I bring here today? Well, I brought my shirts. You know, I bought some pants. I bought sneakers. I bought new socks. I bought new underwear. I bought like a towel. I bought a watch.
1: Kiss me just a moment. คืออะไรวะคือถามว่าทำไมยังไม่เขาบอกอะไรมาเยอะแยะ
2: ก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ What brings you here today? พี่ไปถาม What did you bring here today? คือเอาอะไรมาเขาก็ตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าเสื้อเอาที่มันมาเออต้องใช้ What brings you here today?
1: Oh, What brings you here today?
4: Yeah, well, my girlfriend told me I need to lose some weight. My parents told me I need to lose some weight. My friends told me.
1: Oh my god!
4: Yeah, and then like, yeah. Do you understand what I'm saying?
1: Yeah.
4: So what did I say?
1: Yeah.
4: ไหมครับเนี่ย
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการคริสจ๊อบสนุกไหมคะแล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำ see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระหว่าง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
6: ไปดูกันเลยSanta Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนียมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Hey Ida could you please introduce yourself
7: Okay hi my name is Ida I was an exchange student here in Finland around 15 years ago
6: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
7: And I came back to study a master degree in intercultural communication
6: แล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
7: ใช่แล้วค่ะ
6: Do you speak Finnish พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
7: a little bit I know she's humble
6: Ida เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
6: โอเค let's go
7: let's go
6: okay
8: in Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
9: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกิซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
8: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
9: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะน่ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
8: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
9: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
8: But the name of the Christmas goat Joulupukki is still retained in Finland
9: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
8: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree
9: Joulupukki จะขี่กวางเรนเดียเพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
8: But if you've been naughtyYou could end up with the traditional small bag of coal.
9: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
8: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää Joulua.
10: And here we are at the Santa Claus office.
7: Let's get inside.
6: Okay,
7: let's go. See you.
10: So Ida, why are we wearing this red vest?
6: ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
7: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office.
6: คือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
7: ้ไม่สามารถถ่ายรูปและวิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
10: โอเค that's great let's get inside
7: Let's go!

0: ที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆนะคะชื่อ A Letter Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and the Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองแล้วอุณหภูมิก็ประมาณลบ5องศาเองค่ะ
1: Oh, I'm freezing my tail.
2: สมมติแปลว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need the proper winter clothes to survive in this cold.
2: หนาวมากเลยอะ
3: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคหนึ่งนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
3: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subjectบวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่แนทจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแนทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่องที่2แต่ถ้าพี่แนทปฏิเสธครูพี่แนทไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่แนทใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่แนทก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
3: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ
4: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะ I didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้อง
3: ๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ
5: Vocab King
4: อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: ไปเลย
6: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะLet's play spelling.
7: Welcome to this sudden death final round. Your first word is arrange.
8: A-R-R-A-N-G-E.
7: Correct, 1 point. Here we go. Your second word is community.
8: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
7: Correct, 2 points.Your next word is geography.
8: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
7: Correct, 3 points.

0: Your fourth word is admiration.
1: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
0: Correct. Four on the board. Your fifth word is debacle.
1: D-E-B-A-C-L-E.
0: Correct. Five out of five.
2: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: Your next word is abscond.
1: A-B-S-C-O-N-D.
0: Correct. Amazing.
2: Flawless. ยอดมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
0: Your seventh word is conduit.
1: C-O-N-D-U-I-T.
0: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
2: สุดยอดมากมานิ่ง
0: ๆ Your next word is platitude.
1: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
0: Correct. 8 out of 8.
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
0: Your next word is acrophobia.
1: A C R O P H O B I A.
0: Correct. 9 out of 9.
2: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
1: คะคำนี้ไม่รู้จักค่ะ
2: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
1: ไม่รู้ค่ะ
2: จริงป่ะ
1: เดาเอาค่ะ
3: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
0: ่ Your final word is egregious.
1: E-G-R-E-G-I-O-U-S.
0: Correct. 10 out of 10.
3: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
2: โอ้โหน้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ World Cap King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะโอ้โหแค่คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้เราก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
4: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
5: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
2: โอ้โห โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊ะน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่า live live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่า live life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live L-I-V-E เป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า She has a good life เราจะใช้ L-I-F-E life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า live L-I-V-E เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะเอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live live กับ live life ถูกต้องนะคะ live live ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะThey want to watch a live tennis match. พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย He saved my ข้อ A life L I V E ข้อ B life L I F Eใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า life L-I-F-E ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ He saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างเรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
5: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไรเลยค่ะ
2: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่สอง geometry เรขาคณิตค่ะ
5: คำที่สาม geology ธรณีวิทยาคำที่สี่ geocentric มีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
2: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้สองคำนี้ค่ะคือคำว่า live กับ live ที่สะกดต่างกันคำว่า live L-I-V-E live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า live L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
5: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้ง grammar แล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
2: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นันท์อยากจะฝากน้องๆก็คือ Be not afraid of going slowly Be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที
2: ่ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทน
0: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
0: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับรถสิเม
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
0: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
0: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
0: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอฮะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากล่ะดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ All right ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมจะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบเวลาที่ไปจับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไปไปจับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข

0: 10ชื่ออะไรคะ
1: พีพีครับ
0: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 9ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is quickly
1: Q U I K Y
2: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
3: เลมอนค
0: ่
3: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
3: ะนาว
0: เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
2: Do you feel ready?
3: Yes.
2: All right. Your word is network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
4: ตินนะ
0: ตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is service
4: S E V E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R VICE
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
5: บีมครับ
0: น้องกี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: คร
0: ับ
2: Your word is person
5: PERSON
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
5: บ
0: ุ
5: คคลคร
0: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะตาน่ายิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is understand
6: UNDERSTAND understand
2: Okay, your answer is correct.
0: Yay! Good job. เก่งมากเข้ารอบไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เลยอีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
2: Your word is document
4: D A R K C U M E N T
2: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
7: แทนครับ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
7: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is Wednesday
7: W E D

0: S-D-A-Y.
1: Okay, your answer is... correct, good job.
2: ขอให้ใจเพื่อว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
2: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
4: ศิริราชมูลนิธิครับ
2: เพราะอะไรลูก
4: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค
2: ่
4: ะ
2: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
5: บ้าน
2: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Table
5: Pass
1: Door
5: D-O-O-R
1: Pool
5: Pass
1: Roof
5: R-O-O-F
1: Fence
5: F-A-N
1: Fence
5: F-A-N-S
1: Fence
5: Pass
1: Kitchen
5: K-I-T-C-H-E-N
1: Wall
5: W-A-L-L
1: Bedroom
5: B-E-D-R-O-O-M
1: Restroom
5: R-E-S-T-R-O-O-M
1: Backyard
5: Pass
1: Table
5: T-A-B-L-E
1: Pool
5: P-O-O-L
1: Fence
2: โอ้โหหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: fence which is spelled f e n c e
5: fence
2: แปลว่าร
5: ั้ว
2: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
5: ก็ฟังเป็น fence
2: อ๋อฟังเป็น fence
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like backAnd yard, Y-A-R-D.
2: Wow! วันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
5: ไม่รู
2: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะ

0: พี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 3
0: น้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
1: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
1: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Sink
1: S I N K
2: Dish
1: D I S H
2: Bowl
1: B O W L
2: Bin
1: B I N
2: Pan
1: P A N
2: Spice
1: Pass
2: Tray
1: T R A Y
2: Pot
1: P O T
2: Kettle
1: K A T T L E
2: Kettle
1: Pass
2: Rice cooker
1: R I C E C O O K E R
2: Spice
1: S P R I T
2: Spice
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
1: S P I C Y
0: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
2: Spice is spelled S P I C E You spelled spicy
0: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
2: The other word was kettle And that is spelled K-E-T-T-L-E
0: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบซับได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาล่ะค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
1: 9ครับ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: เรารู้พวก feeling ต่างๆ
1: ก็รู้อยู่ครับ
0: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now angry
1: A-N-G-R-Y
2: Brave
1: B-R-A-V-E
2: Calm
1: Again?
2: Calm
1: Pass
2: Mad
1: Again?
2: Mad
1: M-A-N
2: Mad
1: M-A-D
2: Lazy
1: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
2: Shy
1: S-H-Y
2: Proud
1: Again?
2: Proud
1: P-R-O-U-D
2: Fear
1: F-E-E-L
2: Fear
1: F-R-E-E
2: Fear
1: Pass
2: Happy
1: H-A-P-P-Y
2: Cheerful
1: C-H-E-E-R-F-U-L
0: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
1: น่าจะ C-A-L-M
0: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
1: น่าจะ F-E-A-R
0: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ใบซับได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 4ค่ะเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
1: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S-H-I-R-T Shirt
2: Iron

0: D-R-Y-E-R.
1: Dryer.
0: D-R-Y-E-R.
1: Socks.
0: Pass.
1: Wash.
0: W-A-S-H.
1: Hanger.
0: H-A-N-G-E-R.
1: Dress.
0: D-R-E-S-S.
1: Gloves.
0: Pass.
1: Detergent.
0: Oh, pass.
1: Washing machine.
0: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
2: หมดเวลาพอดีแล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
2: Socks.
0: ฟังไม่กับหนัก
2: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
0: ถุงเท้า
2: ถุงเท้า
1: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
2: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปรอที่ไปสับได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
3: 1
2: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช
3: ็
2: อกอย่างนี้อะลูก
3: ไม่ได้เลย
2: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
3: วิทยาศาสตร์
2: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Lab
3: L-A-M-P
1: Lab
3: L-A-M-B
1: Lab
3: Pass
1: Atom
3: A-T-T-E-M-P-T
1: Atom
3: Pass
1: Brush
3: B-R-U-S-H
1: Dropper
3: D-R-O-P-P-E-R
1: Beaker
3: B-I-T-T-E-R
1: Beaker
3: B-E-A-K-E-R
1: Oxygen
3: O-X-G-I
1: Oxygen.
3: O-S-Y-G-E-N.
1: Graph.
3: G-R-A-F.
1: Graph.
3: Pass.
1: Alcohol.
2: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L.
2: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom. ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมอะ
4: ตอม
2: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A-T-O-M but it's still Atom
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะถ้าอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is awesome.

0: ัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายของการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งใน1จานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผม สน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมตีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

ีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วกลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีกคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวัก

ทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักเก็ดหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่น
0: ะ
1: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมี

0: ดีทั้งไม่ดีน
1: ะ
0: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตัวนี้บางคนมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
1: ะ
0: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อลายนะส่วนเนื้อลายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
1: ะ
0: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อลายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตรงนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
1: ะ
0: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
1: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
1: ะ
0: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได
1: ้
0: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัสเอ็มเป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
1: ะ
0: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็ง
1: นะ
0: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็น10ปีน
1: ะ
0: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
1: เยอะใช่ไหม
0: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
1: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
0: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
1: ะ
0: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
1: ะ
0: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได
1: ้นะ
0: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อย่างนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
0: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างนั้นเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
0: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
1: ะ
0: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได
1: ้
0: นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยน
1: ะ
0: ก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่า radio frequency ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะสามวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
1: ม
0: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
1: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
0: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะฮะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด์ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได้นะส่วนในคนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่าหนึ่งคือมะเร็งเป็นมากด้วยนะสองคือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองเนี่ยอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปนิดนึงในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้ในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะฮะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
1: ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือหนึ่งในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงวัคไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานไปนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได้คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการ
1: อย่างนั้นนะ แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับ

0: แล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
1: ะ
0: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนเพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กั้มๆกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยคือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้น
1: ะ
0: แล้
1: วก็มีอาการคันด้วย
0: คันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้ง

0: มันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ติดตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดและจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการติดตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
1: ะ
0: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
1: ะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยด้วย
0: นะคะจะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวก อาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: ทีนี้ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆไหม
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างงั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวนะแต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

0: ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
0: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: The research project is the production of neophemale of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neophemale, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neophemales. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neophemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use of hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neophemale was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะกลาปะ
1: ดึง
2: กลาปะกลาปะ
3: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยตองแต่งอยู่บนต้น

0: ต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
1: อ
2: ย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
0: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
3: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
4: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
2: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
4: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
5: ใหญ่จังเลยว้าว
6: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
3: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
6: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
7: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
6: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
3: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
6: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
4: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
3: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
6: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
3: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
6: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
8: อย่างนี้เอง
6: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
5: เย้ข้าอยากเล่นเกม
7: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
5: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
6: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2 คนสิ
8: ข้าเอง
6: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
6: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
4: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
6: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
7: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
3: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
6: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
6: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
6: อมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
7: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
6: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
6: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
9: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
6: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
9: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
6: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณนะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
6: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
9: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
6: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
1: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าวหล่อจัง
6: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
10: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนเศรษฐกิจจัดแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 และฝรั่งเขียวเนื้อแดง
ยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุหลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2องค์การต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระ

ราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชันจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

กุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569

ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้วว
3: ัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก่งแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
2: ้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้

0: ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่ในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเรา
7: พวกเรา
5: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา

0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่โต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่โต้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่โต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้าง
4: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางที บางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
3: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
5: พี่ว่าความงดงาม
6: ความงดงาม
5: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
3: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
7: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
3: ครับ
7: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
3: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
8: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
3: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา14:30ถึง16:30ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านหุ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพี่ลิซ่ามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยปุ๊บจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ิซซ่าละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O NImagination จินตนาการ coloring c o l o r

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราจะเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have a to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ Geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตั๊กแกgecko นี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองล่ะครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนนึงครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No no but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วแตนนะโดดกึ้งกึ้งกึ้งกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง tuckerterne นั่นนั่นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับของสัตว์หลายชนิดเนี่ยนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็ส่งก็สิบกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told meA little bird told me ก็จะแปลอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกสมองนกก็แปลอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตาม

ดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลว่าอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะโซตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่าhawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกดินหรือห้ามหาบเร่ขายของอยู่ตามฟุตปาธนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า you are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ you are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goosebumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goosebumps goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับลอยขลุขระของหนังห่าน นั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck duck คุณก็บอก what what ปุ๊บนะฮะตีเรียบร้อยเลยครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to ป๊อดถามว่ามันมายังไงฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมานะฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chickไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่เนี่ยนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่เพราะ shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnapคำแรกครับอย
ย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครที่ชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse เนี่ยนะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งต้องไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratแรดก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเลยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat มันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนั่นนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bearwith the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะพัปปี้นั่นเองครับพัปปี้พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาเนี่ยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะว่าเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่นึงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่นึงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่จริงๆตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองฮะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy
fishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริส we are fishing ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อก็คือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ shark ซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า shark fin ครับดินดินดินดินดินดินดินดิน so shark fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรืออาจจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับ sealซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแล้วการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะอุ้ยอุ้ยเราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลว่าอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะ black sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ black sheep แกะดำ scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป goat ก็คือแพะ scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ dark horse ม้ามืด black sheep แกะดำscapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bankpiggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy back นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่นะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pig ที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผมcamel ไม่ใช่คาร์เมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะฮะโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบ
Rhino ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอนนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ๊ะฮะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับ rhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือworm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร warm คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะฮะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยแล้วครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลว่าอะไรครับ open a can of worms ก็แปลว่าอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวฮะทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่มั้ยครับopen a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอยากจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า i have butterflies in my stomach i have butterflies in my stomach ท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ i have butterflies stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินหวิวๆท้องมันจะหวิวๆนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อย7มหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับมันกำลังจะหยุดแล้วครับ
0: เรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโหจะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
1: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
2: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
0: ดีดีดีเพิ่มพลัง
2: พลังเพื่อทุกคน
1: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
3: เจ็ดมหัศจรรย
2: ์ตั้งใจมั่น
4: ไม่ย่อท้อ
1: และเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
5: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
1: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
5: ไม่ต้องแล้ว
1: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนๆแล้ว
6: แล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
5: ก็กลับเข้าฝั่งสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
2: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป

ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะครูค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Piradon Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝดกันครับ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Thanawas Gertpon, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะคร
0: ับ2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: ring เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel bars
0: ถูกต้อง
1: ค่ะข้อที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาร์คู่ครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: ม้าหูครับ
0: โนวา which do you like
2: บาร์คู่ครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาร์เดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอครับ
0: ทีเชอร์ก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back handspring ถูกไหมคร
1: ับ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคปรบมือนะเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น

0: จบก็คือ landing
1: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2คืออะไรฮะ
1: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม้นี่คือนะเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
2: Round off, back somersault.
1: Hero, ค่ะ
0: Hero, สู้สู้ Ready, steady, go. Hup, hup, hup. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
2: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
2: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
1: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
2: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
3: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
2: scissor pose
0: ท่าที่2
1: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
2: Cycle pose.
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
3: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
3: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ฮันส์นะเพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้เห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
3: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
3: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
1: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้
0: ทำยังไงดี
1: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีจะเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
3: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงไหนก็ได้อันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมือหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยถูกไหมครับ
3: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นอายุ18ขึ้น
1: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
1: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วบังเอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะไก่ด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยปุ๊บลงแข่งขันในกีฬาพกไก่ไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาพกไก่ค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วพกไก่ที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาพกไก่ยังไงครับ
3: คือฮีโร่พกไก่ของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: ว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration

0: inspiration
1: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
1: แล้วแบบไหนยากกว่าย
2: ิมนาสติกครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
1: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
2: ครับ
1: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
2: ได้ครับ
1: แม่ว่ายังไงครับ
3: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
1: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
3: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
1: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่า
4: ให้กล้ามเนื้อ
2: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
1: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
3: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
1: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
3: ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า muscle Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยครับโอ้ไม่ลงครับโมเดล Can I see your muscle โอ้โหคุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
3: แค่นี้หนึ่งไหมคะ
1: โ
2: อ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
1: แน่ใจเหรอ Oh no เป็นไง
2: กดไม่ลงเลยคร
1: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body buildingอยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
3: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
1: โอเคฮีโร
3: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
1: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
2: front
1: double
2: bicep
1: ฮีโร่ bicepเป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
3: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
1: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
3: front lateral นะคะ
1: feature
3: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lat ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับก็ถือว่าก็เป็นปีก
3: ค่ะต่อไปท่าที่สามนะคะ
1: side chest
2: side chest
1: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
3: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
1: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
3: ค่ะต่อไปท่าที่สี่ค่ะ back double up
1: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
2: double
1: bicep back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
3: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
1: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้ด้
3: านหล
1: ั
3: ง
1: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
2: back lateral
1: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
3: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิหลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
2: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
3: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ้ยนี่ six pack
3: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominals
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
3: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่า ให้เขาออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสําเร็จหรือได้ชัยชนะทุกๆครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬา

0: การฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสําคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ําหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแร่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพากย์ก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทพากย์ที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปพากย์ให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองพากย์แล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องพากย์หนึ่งสองสามเงี้ยห้องสองเขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองพากย์ดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยเฮ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิงหนึ่งได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิงหนึ่งได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาพากย์เองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราพากย์ด้วยนะคะพอเราพากย์แล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไป

0: คือพอถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือก็แค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทํางานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมพากย์ชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลพากย์ไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
1: ถือมือช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงาะ
1: ค
0: ือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ะแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ

0: ค่ะเพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
1: ใช่
0: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
0: เฮ้ย
2: ประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
1: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าก็ชิน
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
1: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับที่จะพาก
0: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
1: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
0: พันเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าน
0: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: เพราะถ้าคิดว่าพากตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็พากหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
0: ประจำเลยใช่ไหมเวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
0: ็
1: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
3: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวค่ะหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
1: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
0: มีอะไรอีกมีอะไร
1: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
0: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
1: อีกสัก2เสียง
0: ที่แบบแตกต่าง
1: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณ
0: นี้คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
1: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
1: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นแบบอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
0: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
1: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ป้าๆอาๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละคร แรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิ อยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
0: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
1: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
0: ะ
1: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงการฝึกที่ดีอย่างนึงอ่ะนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทําได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
0: ใช่คือสำคัญคือหูฟัง
1: ใช่
0: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
1: ู
0: กไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
1: ใช่ค่ะ
0: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาแบบ why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันเย้นึกออกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยพากให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแท้วันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: บทร้องไห้
1: บทร้องไห้
0: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
1: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
0: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
1: ้
0: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
1: ัน
0: จะถึงใจ
1: ใ
0: คนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
1: ได้ค
0: ่ะลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แอคชั่น
3: คุ ุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
4: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย

0: คะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
1: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
0: คุณยายกินเลยสิคะ
1: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
0: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
1: อ๋อก็ได้ก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊ะ
0: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
1: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
0: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
2: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
3: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
4: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
3: ้
4: ค
3: ่ะ
4: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
3: เนา
4: ะใช่ค่ะ
3: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
4: ้
3: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนมั้ย
4: ใช่ค
3: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
4: ใช่
3: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
4: ประมาณซีนนึงเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนนึงใช่ค่ะ
3: 1ซีนก็ใช้ประมาณสักนาที2นาที
4: 2นาที
3: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
4: ใช่
3: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
4: เป็นแบบ
3: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
4: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
3: ดีมากเลยนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
4: ดีเลยค่ะ
3: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
4: ะ
3: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
4: ้
3: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
4: ดีเลยค่ะ
3: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
4: ่
3: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากออมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศ ใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อ๋อมค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจะเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลัง

มานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับรายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวง Kinsberger ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน
0: เพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงามความชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนัง ที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่องที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ปันทุกตัวเลยกับ Verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Verb ช่องที่2

0: แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
1: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลย
2: nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ๊ยตอนนี้นะโอ้ไม่มีอะไร do you like the fitness
3: do you like the fitness
2: yes
3: not anymore you know so yeah
2: มีชอบฟิตเนสทำไมฟิตเนสหาอะไรวะ
4: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
2: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
5: อ๋อคุยกับคนดู
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาเชิญว่าอะไรนะ
5: ใช้จิมก็จะดีกว่าครับ
2: มีหลายของนิดนึง Do you like the gym
5: คุณถาม Yes No เนี่ยใส่เสียงเนื้อหื้อเข้าไปนะหื
2: ้ออ๋อง่าย Do you like the gym Do you like this gym
3: Yeah, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place. Yeah.
2: Why did you come here?
5: Hey, big boy.คุณผู้ชมครับ
2: อะไรอ่ะ
5: เวลาทำงานบริการนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ What is come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ What brings you here today
2: แล้วมันไม่สุภาพ
5: ใช่
2: What brings you here today
5: ใช่ What brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ What brings you here today
2: What you bring here today
3: Oh what I bring here today Well I brought my shirts you know I bought some pants I bought sneakers I bought new socks I bought new underwear I bought like a towel I bought a watch
2: Kiss me just a moment คืออะไรวะเพื่อถามว่าทำคือมันยังไม่เขาบอกอะไรมาเยอะ
5: ๆก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ Whatbrings you here today พี่ไปถาม what did you bring here today คือเอาอะไรมาว่าตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าซื้อเอาที่มันมาต้องใช้ what brings you here today
2: what brings you here today
3: yeah well my girlfriend told me I need to lose some weight my parents told me I need to lose some weight my friends told me
2: oh my god
3: yeah and then like, yeah do you understand what I'm saying
2: yeah
3: so what did I say
2: yeah
3: งามไหมครับเนี่ย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Job สนุกไหมคะ
1: แล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ย
0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็นช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะ
1: ปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday

0: ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระวัง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ตามก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนียมีในย่านแลปแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Ida, could you please introduce yourself?
3: Okay. Hi, my name is Ida. I was an exchange student here in Finland around 15 years ago.
2: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
3: And I came back to study a master degree in intercultural communication.
2: แล้วก็กลับมาเรียนที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
3: ใช่แล้วค่ะ
2: Do you speak Finnish? พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
3: A little bit, I think.
2: No, she's humble. Ida เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: โอเค let's go
3: let's go
4: In Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
5: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกิซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
4: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
5: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะน่ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
4: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
5: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
4: But the name of the Christmas goat Joulupukki is still retained in Finland
5: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
4: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree
5: Joulupukki จะขี่กวางเรนเดียเพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
4: But if you've been naughtyYou could end up with the traditional small bag of coal.
5: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
4: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää joulua.
2: And here we are at the Santa Claus office.
3: Let's get inside.
2: Okay,
3: let's go.
2: See you.
3: Okay.
2: So Ida, why are we wearing this red vest? ทำไมต้องใส่เสื้อ

0: ีแดงแบบนี้ค่ะ
1: so that we can take photos and videos with the Santa in around his office
0: คือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
1: ้ไม่สามารถถ่ายรูปแล้ววิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
0: โอเค that's great let's get inside

0: ที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆนะคะชื่อ A Letter Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and the Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: this is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวจริงๆแล้วอุณหภูมิก็ประมาณ-5 องศาเองค่ะ
1: Oh, I'm freezing my tail off.
0: สมมตินี่แปลว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need a proper winter clothes to survive in this cold.
0: หนาวมากเลยอะ
2: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subjectบวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่แนทจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแพทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่องที่2แต่ถ้าพี่แนทปฏิเสธครูพี่แนทไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่แนทใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่แนทก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่างDidn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
2: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่างDidn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ

0: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะ I didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้องๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยไปเลย
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะLet's play spelling.
2: Welcome to this sudden death final round. Your first word is arrange.
3: A-R-R-A-N-G-E.
2: Correct, 1 point. Here we go. Your second word is community.
3: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
2: Correct, 2 points.Your next word is geography.
3: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
2: Correct, 3 points. Your fourth word is admiration.
3: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
2: Correct, 4 on the board. Your fifth word is debacle.
3: D-E-B-A-C-L-E.
2: Correct. 5 out of 5.
1: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
3: ค่ะ
2: Your next word is abscond.
3: A-B-S-C-O-N-D.
2: Correct. Amazing.
1: Flawless. ยอดมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
2: Your seventh wordis conduit.
3: C-O-N-D-U-I-T.
2: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
1: สุดยอดมากมานิ่ง
2: ๆ Your next word is platitude.
3: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
2: Correct. 8 out of 8.
1: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
2: Your next word is acrophobia.
3: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
2: Correct. 9 out of 9.
1: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
3: คะคำนี้ไม่รู้จักค่ะ
1: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
3: ไม่รู้ค่ะ
1: จริงป่ะ
3: เดาเอาค่ะ
4: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
2: ่ Your final word is egregious.
3: E-G-R-E-G-I-O-U-S.
2: Correct. 10 out of 10.
4: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
0: โอ้โหน้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะ
5: นอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: โอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะ
5: ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
6: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
7: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
0: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊ะน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าไลฟ์ live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์ life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะ
5: เช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live live เป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ
0: แต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ life life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า lifeLive เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะ
5: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live live กับ live lifeถูกต้องนะคะ live live ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ they want to watch a live tennis match พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะ
0: ตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย he saved my ข้อ aLife live ข้อ b life life ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ he saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English level up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้าง
0: เรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
5: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไรเลยค่ะ
0: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่สอง geometry เรขาคณิตค่ะ
5: คำที่สาม geology ธรณีวิทยาคำที่สี่ geocentric มีโลกเป็นส่วนกลางค่ะ
0: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า life กับ life ที่สะกดต่างกันคำว่า life L-I-V-E life เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
5: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้ง grammar แล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
0: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นันท์อยากจะฝากน้องๆก็คือ Be not afraid of going slowly Be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัย

ายและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters commonly

0: completely silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen, the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: All right ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบเวลาที่ Mike Stop ได้เลย! Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ Mike Stop หมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
7: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
8: Yes
0: All right Your word is network
8: N-E-T-W-O-R-K
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ Lemon! ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะ Yay! ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขเลข15ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
9: F E V E R
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
10: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
10: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: ครับ
0: Your word is person.

0: P-E-R-S-O-N.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Yeah, น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
3: บ
2: ุ
3: คคลคร
2: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคําและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
2: ขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is understand
3: UNDERSTAND understand
1: Okay your answer isCorrect! Good job!
2: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อไปเลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ทั้งตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
1: Your word is document
3: D A R K C U M E N T
1: Your answer is Incorrect. I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
2: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลขสามชื่ออะไรลูก
4: แทนครับ
2: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
4: สิบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let'sPlay spelling.
1: Your word is Wednesday.
4: W-E-D-N-E-S-D-A-Y.
1: Okay, your answer is correct. Good job.
2: โล่งออกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday it has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
2: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
5: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาท เงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
6: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
7: สิริราชมูลนิธิครับ
6: เพราะอะไรลูก
7: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค
6: ่
7: ะ
6: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house แปลว่า
8: บ้าน
6: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: We will start now. Table.
8: Pass.
1: Door.
8: D-O-O-R.
1: Pool.
8: Pass.
1: Roof.
8: R-O-O-F.
1: Fence.
8: F-A-N.
1: Fence.
8: F-A-N-S.
1: Fence.
8: Pass.
1: Kitchen.
8: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
8: W-A-L-L.
1: Bedroom.
8: B-E-D-R-O-O-M
1: Restroom
8: R-E-S-T-R-O-O-M
1: Backyard
8: Pass
1: Table
8: T-A-B-L-E
1: Pool
8: P-O-O-L
1: Fence
6: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: fence which is spelled f e n c e
8: fence
6: แปลว่าร
8: ั้ว
6: อ้าวเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
8: ก็ฟังเป็น fence
6: อ๋อฟังเป็น fence
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard y a r d
6: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
8: ไม่รู
6: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
9: 3ค่ะ
6: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
9: ครัวค
6: ่
9: ะ
6: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sink
8: S-I-N-K
1: Dish
8: D-I-S-H
1: Bowl
8: B-O-W-L
1: Bin
8: B-I-N
1: Pan
8: P-A-N
1: Spice
8: Pass
1: Tray
8: T-R-A-Y
1: Pot
8: P-O-T
1: Kettle
8: K-A-T-T-L-E
1: Kettle
8: Pass
1: Rice cooker
8: R-I-C-E C-O-O K-E-R
1: Spice
8: S-P-R-I-T
1: Spice
6: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
8: S-P-I-C-Y
6: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
6: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
6: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลข น้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
9: 9ครับ
6: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
9: ครับ
6: เรารู้พวก feeling ต่างๆ
9: ก็รู้อยู่ครับ
6: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: We will start now. Angry.
9: A-N-G-R-Y.
1: Brave.
9: B-R-A-V-E.
1: Calm.
9: Again?
1: Calm.
9: Pass.
1: Mad.
9: Again?
1: Mad.
9: M-A-N.
1: Mad.
9: M-A-D.
1: Lazy.
9: L-A-Z-Y. L-A-Z-E-Y.
1: Shy.
9: S-H-Y.
1: Proud.
9: Again?
1: Proud.
9: P-R-O-U-D.
1: Fear.
9: F-E-E-L.
1: Fear.
9: F-R-E-E.
1: Fear.
9: Pass.
1: Happy.
9: H-A-P-P-Y.
1: Cheerful.
9: C-H-E-E-R-F-U-L.
6: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
8: น่าจะ C-A-L-M
6: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
8: น่าจะ F-E-A-R
6: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรีบไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
8: 4ค่ะเลข4ค่ะ
6: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
8: การซักรีด
6: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
8: ค่ะ
6: Let's play spelling
1: We will start now Shirt
8: S-H-I-R-T Shirt
1: Iron
8: I-R-O-N
1: Dryer
8: D-R-Y-E-R
1: Socks
8: Pass
1: Wash.
8: W-A-S-H.
1: Hanger.
8: H-A-N-G-E-R.
1: Dress.
8: D-R-E-S-S.
1: Gloves.
8: Pass.
1: Detergent.
8: Pass.
1: Washing machine.
8: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
6: เมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
6: Socks.
8: ฟังไม่กระหัก
6: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
8: ถุงเท้า
6: ถุงเท้า
1: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R, G-E-N-T.
6: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปราดิไปสับไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
10: 1
6: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
10: ไม่ได้เลย
6: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
10: วิทยาศาสตร
6: ์พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Lab
10: L-A-M-P
1: Lab
10: L-A-M-B
1: Lab.
10: Pass.
1: Atom.
10: A-T-T-E-M-P-T.
1: Atom.
10: Pass.
1: Brush.
10: B R U

0: It's fish.
1: Dropper.
0: D-R-O-P-P-E-R.
1: Beaker.
0: B-I-T-T-E-R.
1: Beaker.
0: B-E-A-K-E-R.
1: Oxygen.
0: O-X-E-I.
1: Oxygen.
0: O-S-Y-D-E-N.
1: Graph.
0: G-R-A-F.
1: Graph.
0: Pass.
1: Alcohol.
2: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A L C O H O L
2: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
0: อะตอม
2: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it atomBut it's actually A-T-O-M, but it's still pronounced Adam.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
2: Good morning.
4: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the faculty of ICT and director of the Mahidon Brahman Medical Informatics Research Unit. My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
5: Well, you can get feedback with subject too.
4: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these, that gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard. You have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay.

0: าหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่า

อะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบผัดอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะท้อนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะท้อนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจัดเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่ทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากเป็นตัว

0: ักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาสับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์

ะอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

0: ขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกเคาน์เตอร์นำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ
0: ่
1: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
0: ะ
1: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตัวนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
0: ะ
1: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อลายน
0: ะ
1: ส่วนเนื้อลายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อลายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตัวนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
0: ะ
1: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได
0: ้
1: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัสเอ็มเป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็ง
0: นะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
0: ะ
1: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได้น
0: ะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนหนึ่งตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
1: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้น
0: นะ
1: ถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
1: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลย

0: เนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าradio frequency ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะ3วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
1: ม
0: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
1: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
0: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
1: ์
0: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได
1: ้
0: นะส่วนในคนทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดู
1: ค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้ อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่า1คือมะเร็งเป็นมากด้วยนะ2คือตับก็ทำงานไม่ไหวน
1: ะ
0: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ3ถึง6เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปหนึ่งในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
1: ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะฮะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานเป็นนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
1: ้
0: คำแนะนำของหมอทั่ว

0: ไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการ
1: แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่า
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตาแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
1: ะ
0: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนเพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกไหมคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดนึงก็จะคันตามตัวได้นะแล้วก็
1: มีอาการคันด้วย
0: คันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะครับ
1: ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลือง ซึ่งน่าจะเป็นอาการเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ติดตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดและจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการติดตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
1: ะ
0: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
1: ะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะนะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: จะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
0: ้
1: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: นี่ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ย เนื่องจากมะเร็งมันมีสายสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาย

0: หตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะพวกกลุ่มเบาหวานไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะฮะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิไปไหมในตับนะฮะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับจะมีกิจกรรมนักเรียนได้ทำกันนะครับแล้วกิจกรรมนี้สนุกมากๆแน่นอนนะครับแต่นะครับครูจะมีประเด็นนะครับที่อยากให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับเรื่องราววันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรเราจะเอาความรู้นะครับที่เราเรียนรู้กันมานะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาประยุกต์นะครับในเรื่องของการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยทุกคนนะครับตั้งใจนะครับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยครูจะมีคำถามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ

0: การเติมนะครับผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วก็มีการปิดฝาอัตโนมัติด้วยโดยที่ใช้มนุษย์ทำไหมครับไม่ใช่เลยนะครับก็คือเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการบรรจุภัณฑ์ตรงนี้นะครับทีนี้ครับถ้าเราเนี่ยนะครับจะนำเรื่องตรงนี้ไปใช้นะครับในเรื่องของการเกษตรอื่นๆอีกเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับนั่นเองคิดว่าใครตอบดีครับ
1: เครื่องตวงเมล็ดพันธุ์พืชครับ
0: เครื่องตวงเมล็ดพันธุ์พืชน่าสนใจมากๆเลยมีใครจะตอบอยู่ไหมครับ
2: เครื่องตวงอาหารสัตว์ครับ
0: เครื่องตวงอาหารสัตว์นะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีมาทำเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ทำงานได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ใครครับใช้แรงงานคนนะครับแล้วการทำงานนะครับโดยใช้เครื่องจักรต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันอาจจะมีความแม่นยำนะครับมากกว่าการที่คนเข้าไปทำก็ได้นะครับหรือบางครั้งครับอาจจะมีการเพิ่มนะครับทำให้ปริมาณต่อวันเนี่ยเราผลิตได้มากขึ้นจากเดิมอาจจะผลิตได้แค่ประมาณ100ขวดหรือ100กล่องต่อวันพอเอาเครื่องจักรมาใช้เราอาจจะผลิตได้มากขึ้นเป็น200หรือ300ก็ได้คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนครับได้ทำกิจกรรมกันต่อนะครับเป็นกิจกรรมที่ 4.1 แต่ขอเน้นย้ำนะครับว่ากิจกรรม 4.1 เนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะมากๆเลยเนาะสิ่งที่สำคัญครับนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์มีดคมต่างๆนะครับหรือการใช้ปืนกาวนะครับต้องระมัดระวังด้วยสำหรับกิจกรรมนะครับเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมีอุปกรณ์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้นะครับที่จะมอบให้นักเรียนทุกคนก็คืออันแรกเลยครับจะเป็นไม้ไอศกรีมนะครับอันที่สองครับคือเซอร์โวมอเตอร์นั่นเองนะเจอกันไปแล้วนะครับเมื่อกิจกรรมที่แล้วสามครับเป็นหลอดชาไข่มุกนะครับหลอดชาไข่มุก4ครับเป็นแก้วกระดาษนะครับแก้วกระดาษ5ครับเป็นถ้วยพลาสติกนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดเล็ก2อันและสุดท้ายครับเป็นน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการทำกิจกรรมที่ 4.1 ต่อได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยฮะ

โอเคครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำผลนะครับของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ชิ้นงานที่เป็นโมเดล1ตัวขึ้นมาเนาะซึ่งมันสามารถ

0: ทำงานได้และครูเชื่อว่านะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะเจอปัญหาในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกำลังทำผลงานใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองฟังปัญหานะครับที่นักเรียนเจอกันบ้างดีกว่านะว่าระหว่างที่เรียนทำเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรแล้วนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีครับครั้งนี้ก่อนเลยครับ
1: ปัญหาที่พบคือตัวน้ำตาลยังไหลอยู่ครับทั้งที่ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: น้ำตาลยังไหลอยู่ในขณะที่
1: ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: ปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับเป็นเพราะว่าอะไรแล้วแก้ปัญหายังไงครับ
1: ก็เขียนโปรแกรมใหม่ครับให้มันปิดตอนที่ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: ก็คือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้มันมีการหยุดการทำงานใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำขึ้นมาครับเรามีการปรับปรุงเล็กน้อยแล้วทีนี้ครับถ้านักเรียนจะพัฒนาต่อยอดครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะผลงานตอนนี้ให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเราจะทำอย่างไรดีครับใครจะตอบดีเอ่ยเชิญครับ
2: เพิ่มเซ็นเซอร์ตรงถ้วยที่อวัยวะน้ำตาลนะครับพอน้ำตาลมันสูงขึ้นพอไปโดนเซ็นเซอร์รูที่ปล่อยน้ำตาลก็จะปิดแล้วก็จะย้ายมาใส่อีกถ้วยนึงครับ
0: มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับก็คือการเอาเซ็นเซอร์นะครับเกี่ยวข้องกับการวัดระยะทางเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อระดับน้ำตาลมาถึงตำแหน่งหรือระยะทางที่เราต้องการแล้วเราก็สั่งให้อะไรครับมอเตอร์หยุดทำงานใช่ไหมฮะหยุดที่จะปล่อยน้ำตาลไปทำให้น้ำตาลเราไม่ล้นเหมือนปัญหาที่เราเจอใช่ไหมฮะโอเคนะครับคำถามสุดท้ายครับที่ครูจะถามนักเรียนก็คือถ้าในอนาคตครับเรามีโอกาสที่จะไปพัฒนานักเรียนสามารถเอาสิ่งที่เราแนวคิดที่เราประดิษฐ์ตรงนี้ครับไปพัฒนาต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับทำให้มันดีขึ้นครับ
3: ก็เปลี่ยนวัสดุค่ะแล้วก็ขยายขนาดให้มันใช้ได้จริงค่ะ
4: แล้วก็ทำให้มันมีมาตรฐานและความแม่นยำสูงขึ้นค่ะ
0: นะครับจากไอเดียตอนนี้นะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็นโมเดลเนาะเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่างง่ายเลยนะฮะซึ่งเพื่อนเสนอว่าเราก็เปลี่ยนวัสดุครับตอนเอาไปใช้จริงเปลี่ยนวัสดุให้มันมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการวัดระยะต่างๆให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในอนาคตเราอาจจะเพิ่มนะครับมีระบบสายพานนะครับที่มีการแบบทำงานแบบอัตโนมัตินะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปตอนต้นคาบนะครับเราเห็นนะว่ามันเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเลยครับที่มีการผลิตวัสดุนะครับหรือสิ่งที่ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนผลิตนะครับอาจจะสามารถผลิตต่อวันเนี่ยได้ปริมาณที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหลังจากนี้เรียนได้เรียนในวิชานี้นะครับจบไปแล้วและได้ลองปฏิบัตินะครับทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาแล้วเนี่ยคุณครูเชื่อว่านะครับว่านักเรียนทุกคนสามารถนะครับนำอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์นะครับเป็นชิ้นงานที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างได้นะครับระหว่างว่านะครับนักเรียนทุกคนจะกลับไปทบทวนนะครับความรู้ต่างๆแล้วฝึกลองทดลองฝึกใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อความชำนาญของตนเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ
5: กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนจำลองเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยไปสังเกตเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขากำลังกรอกถั่วลิสงใส่ถุงอยู่ซึ่งลักษณะอาจจะเป็นไซโลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นการยากลำบากมากนักเรียนก็เลยอยากจะช่วยเกษตรกรเหล่านั้นด้วยการสร้างเครื่องตวงเม็ดพันธุ์พืชนะครับใส่ในถุงทีนี้ถามว่าต้องทำยังไงจะเห็นว่าการที่จะจังหวะของการตวงเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไปรับเม็ดพันธุ์พืชจากที่ล่วงมาจากไซโลนะครับจากนั้นก็เอามาใส่ถุงลักษณะเนี้ยมันจะลักษณะมันจะคล้ายกับแขนกลดังนั้นเวลาเราทำงานเราจะต้องแบกชุดแขนกลออกเป็นส่วนๆเหมือนเดิมนะครับว่าเรากำลังจะใช้ชุดทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์แต่ลักษณะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆแขนกลก็คืออย่างแรกก็คือเราจะต้องทำแกนหมุนเพื่อให้หมุนถ้วยตวงเนี่ยไปรับกับเม็ดพันธุ์พืชที่ล่วงลงมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้แกนหมุนอันเดิมเนี่ยหมุนเม็ดพันธุ์พืชไปเทใส่ลงไปในถุงปัญหาก็คือว่าในลักษณะการทำงานที่เป็นการทดลองแบบนี้เราไม่สามารถจะวัดได้ว่าเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยเต็มอยู่ในถ้วยหรือยังถ้วยตวงนะครับในเมื่อวัดไม่ได้เราจะใช้วิธีการจับเวลาแทนว่าอยากจะเช่นเม็ดพันธุ์พืชร่วงลงมา1วินาทีเนี่ยเต็มถ้วยพอดีเราก็จะใช้พอครบ1วินาทีปุ๊บก็ให้ปิดการร่วงของเม็ดพันธุ์แล้วก็หันเอาถ้วยตวงเนี่ยมาเทเม็ดพันธุ์ใส่ลงไปในถุงโดยวิธีนี้เนี่ยครับจะทำให้ง่ายขึ้นในการสร้างกิจกรรมการทดลองนะครับทีนี้ถามว่า

เริ่มยังไงเราต้องเริ่มจากการที่ว่าเราจะต้องสร้างโปรแกรมควบคุมเซิร์ฟโวลต์มอเตอร์2ส่วนนะครับก่อน2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นแกนของมอเตอร์ของแกนของแขนกลเพื่อหมุนไปรับเมล็ดพันธุ์ส่วนที่ปลายของแขนกลเนี่ยเราจะมีถ้วยตวงลักษณะของถ้วยตวงก็คือเมื่อรับแขนกลเสร็จแล้วหลังจากที่แขนกลหมุนกลับมาอีกด้านนึงเนี่ยจะต้องสามารถเทเมล็ดพันธุ์ลงไปที่ถุงได้ทีนี้มันก็เป็นการท้าทายว่าเราจะออกแบบแข็งกลอย่างไรเราจะออกแบบถ้วยตวงยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์รับเมล็ดพันธุ์มาแล้วจะเทลงยังไงในการทดลองเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำกิจกรรมในลักษณะโครงสร้างขนาดเล็กเราไม่สามารถจะใช้เม็ดถั่วที่อยู่ในไซโลได้เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่และไม่สามารถจะตวงได้จริงเราจะใช้น้ำตาลแทนนะครับทีนี้น้ำตาลเนี่ยเราก็ต้องมาจับเวลาอีกว่าน้ำตาลเนี่ยจะหล่นลงถ้วยตวงจนเต็มถ้วยตวงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่จากนั้นก็ให้หมุนมาแล้วก็เทลงถุงจากกิจกรรมก็จะเห็นว่ามันจะมีความท้าทายมากถามว่าได้อะไรจากกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้จะทำให้เรามองเห็นวิธีคิดมองเห็นว่าเราจะพัฒนาต่อไปเป็นโครงงานจริงได้อย่างไรและได้เกิดความคิดของการเป็นวิศวกรน้อยเกิดความคิดของการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมในอนาคตต่อไปได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราได้มีการทดลองหลายครั้งหลายหนได้ทดลองแข็งกลหลายรอบจนเกิดเป็นความชำนาญเกิดเป็นความรู้ซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมในอนาคตได้หวังว่าทุกคนจะไม่ทิ้งกิจกรรมเหล่านี้และนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วไงหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง

0: เราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิศการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
1: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a heroOf this city.
1: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
4: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
6: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
7: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
5: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
4: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
4: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
4: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
9: ต้อนรับแขกมาแล้ว
10: บ
9: ้า
11: Where are you from?
12: England.
11: Oh,
12: my name is
5: Tuna. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
7: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
3: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
4: Are you all ready?
2: Ready?
4: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
4: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ Hi
9: everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready
8: Ready
9: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
8: ส
9: ู้ไม่สู้
8: สู้
9: ดีมากค่ะ
10: พร้อมแล้วเริ่ม
12: Hello everybody
13: Hello
12: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
14: But you know, I think it's the biggest island of in
12: yes,
14: Thailand.
12: Yes, it's half
14: right?
12: island around Phuket. It's have many like a PP island.
10: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
12: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
13: Okay, it's a deal. I will come.
1: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
6: ภารกิจแรกผมเก่งนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
15: ๆ Hello my name is Prem I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
13: Prem
16: and do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
15: seldom
1: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
16: Why
15: When I am young, I want my mother to pick.
7: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
17: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
15: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
10: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบ
13: อ
10: กแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
1: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพลมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
10: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
10: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
10: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
9: ไป
10: ครับ
18: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my legion in ThailandI am from Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharam. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.
16: So how do you like to study English? Because it's quite nice.
18: Really?
14: Yes.
18: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
1: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
18: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
19: ค่ะ
1: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
5: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
19: โอเค hello everyone my name is ตุล yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in เชียงใหม่ do you know เชียงใหม่Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
14: Yes, and what about food?
19: Food?
14: Yes.
19: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
5: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก

0: for that.
1: But oh, but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
4: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
3: ซึ่
4: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
5: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
6: Okay,
5: let's go!
7: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya, it's not car. In the past, they didn't have only boat.
8: ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
9: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
10: how sweet?
9: In the Ayutthaya we sell on the boat like that.
11: Are you made it?
9: Thai people okay, can
11: one of the plates. But there's an image. Please don't touch the bowl.
9: Because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
11: I'm hungry.
9: If you can eat plastic.
12: So each and I do have the same.
9: Yeah.
11: In old Thailand.
9: Yeah.
11: You make in old Thailand.
9: Yeah.
10: Is it fruits?
9: Fruits?
10: Fruit.
9: Fruit? No. It's a Thai dessert.
11: Are you making
9: sweet? Sweet.
10: But, what's the flavor?
5: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
11: Okay.
5: Let's go.
9: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
11: But it is fake. What is this? Canom kluai. Canom kluai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
14: Good morning how are you What's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ this is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ

0: So who want to stay here for take a photo and
1: yeah why not?
2: Yeah, but next we have to go to Panyat Chang.
3: Home.
2: The home of an elephant. Yeah.
3: With the bike?
1: What are you doing there?
3: With a bike.
0: Yes, with a bike.
2: Yeah.
0: We go ride a bike to Panyat Chang.
2: Yes. Yes. So let's go.
1: Let's go.
0: Everyone want to go to Panyat Chang?
4: Take a photo first.
2: Oh, before going.
0: Sorry,
3: can I say to take
2: yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
5: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
6: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: We have the phone number of
9: Cat.
8: You have
10: Patrice. Yes.
8: What? Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
11: ตอนหลงทางลูกเราหลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
12: Do I get the food from them later?
0: No.
13: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
12: Do I get the food from them later?
13: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
5: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไหมลูกจำได้ยังนะแลกของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
4: น
7: ้
4: อง
7: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
4: เป็นแอมยัง
7: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
4: am
7: หนูบอกว่า I was นะคะหน
4: ู
7: ว
4: ่
7: า it is the first time I was a guideซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที
4: ่2
7: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
4: ่1
7: ดีมากนะคะ
14: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ย
15: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยาก

0: จะพูดนะครับ
1: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
2: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
3: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
4: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราจะเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have a to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตะแกตะ gecko นี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองล่ะครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วนะโดดกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง tuckertern ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของสัตว์หลายชนิดนะครับในชีวิตของเราที่

ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับ

This little bird told me ก็จะแปลว่าอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกสมองนกก็แปลว่าอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช็คเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะส่วนตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาเรียกว่าHawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนั่นนะครับมาแบกกระดินหรือห้ามหาบเร่ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวหนึ่งครับอยากจะฝากไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า you are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่านเขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ you are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะคำว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goose bumps goose bumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับนี่ครับลอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck duck คุณก็บอก what what ปุ๊บนะฮะตีเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมายังไงฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่จะทำอะไรจิกหมาแล้วฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chickไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่นั่นนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะ

นะฮะดังนั้นนะครับคุณอาจจะเห็นชัตเทิลบัสครับตามสถานที่ต่างๆชัตเทิลบัสก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า Airport Shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี Space Shuttle Space Shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnap คำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบใครชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse นะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมจะเอาไปขยายเนี่ยนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งตองไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratrat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear เนี่ยนะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bearwith the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะpuppy นั่นเองครับ puppy พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาด้วยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินเนี่ยโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งจะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่จริงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่จริงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ pour pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so

doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองฮะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy fishy เนี่ยนะครับผมแปลอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่า มันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing. We are fishing. ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ shark ซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชากเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า shark fin ครับดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึน so shark fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรือจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับซีลซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแปลว่าการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับ hold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวิ่งเราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะ black sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ black sheep แกะดำ scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป goat ก็คือแพะ scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ dark horse ม้ามืด black sheep แกะดำscapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bankต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggyback ครับ piggyback นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่นี่นะก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pig ที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ doveหรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม
camel ไม่ใช่คาเมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายหรือชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะครับโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับโซนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบไรโน่ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีหนอนนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับplasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ๊ะฮะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับ rhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยแล้วครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลอะไรครับ open a can of worms ก็แปลอะไรหนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับ open a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอยากจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomachท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิวๆท้องมันจะวิวๆนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และในวันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยพบกับโค้ชจ๊าบและโค้ชมายนะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของการคาร์ดิโอเทรนนิ่งกันนั่นเองนะครับเน้นการเผาผลาญไขมันเผาผลาญแคลอรี่นะฮะฝึกกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงใช่ไหมโค้ชมายแต่ว่าวันนี้จะพิเศษเล็กน้อยนะครับเราจะเป็นแบบHigh intensity interval training หรือที่เราจะคุ้นชื่อกันนั่นเองว่าคำว่า HIIT นั่นเองนะฮะ HIIT คืออะไรครับโค้ชมาย
0: HIIT เป็นการออกกำลังกายแบบว่าให้ฮาร์ทเรทพุ่งสูงมากขึ้นนะคะ
2: ใช
1: ่ใช่ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่นะครับให้มีพื้นที่ประมาณหนึ่งสัก 2-3 ช่วงแขน
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ
0: ใช่

0: หลังจากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพอุ่นร่างกายกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวโค้ชไมค์นำครับผม
1: หัวไหล่ไปด้านหน้าค่ะโอเคยืดลำตัวตรงนะคะเช้าๆเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อยืดเนาะคนแบบตื่นมา
0: เพิ่งตื่นฮะเดี๋ยวเราให้กล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อต่างๆเนี่ยอบอุ่นขึ้นมาร้อนขึ้นมาสักนิดหนึ่งฮะจะได้ออกกำลังกายได้เต็มที่ด้วย
1: ทีนี้เราลองหมุนเปลี่ยนไปด้านหลังเนาะโอเค
0: ย้อนกลับ
1: ใช่ย้อนกลับโอเคยืดให้สุดนะคะแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังเปิดอกเปิดหัวไหล่ให้กว้างเนาะหมุนไปหายใจเข้าและหายใจออกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะชวิตวอร์มเกล็ดกลาง
0: ตอนนี้ลำตัวนั่นบนเราก็เริ่มพร้อมแล้ว
1: ใช
0: ่ตัวเริ่มไม่ติดเริ่มไม่ตึงฮะบางคนตื่นเช้ามาเนี่ยหลังแข็งตัวห่ออะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเรามายืดกันสักนิดนึงครับเช้าๆเนี่ย
1: หอมขานิดนึงนะคะหมุนสะโพกนิดหนึ่งหัวสะโพกซ้ายขวามาย่ำย่ำและเปลี่ยนโอเคนี่ค่ะทีนี้การทำท่านี้นะคะลำตัวเราตรงเนาะหมุนแค่สะโพกนะคะยกเข่าขึ้นมาให้สูงเนาะแล้วบิดเข่าด้านในยืดข้อต่อนิดนึงให้แบบว่ากล้ามเนื้อมันมีแบบพร้อมกระตุ้นในการเล่นออกกำลังกายตอนเช้าเน
0: า
1: ะ
0: ร้อยนะครับหลังจากที่เราแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยดีกว่านะครับโดยวันนี้นะครับเราจะแบ่งทำในแต่ละท่านะครับเราจะมีทั้งการยืนและก็ท่าที่อยู่กับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าเจ็บศอกเจ็บมือเนี่ยอาจจะหาเสื้อยกพระหรือผ้าขนหนูรองเตรียมอุปกรณ์รองให้พร้อมนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีโดยประมาณต่อท่านะครับแล้วเราก็จะพักไม่นานไม่เกิน15วินาทีแล้วเราก็จะเล่นต่อเลยเน้นความเข้มข้นนะครับแบบ high intensity นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกนะครับเราเป็น ghost rope ตีเทียบพร้อมนะฮะ3 2 1ไปเราเริ่มจากแกว่งแขนลักษณะนี้นะครับข้อศอกเราแนบลำตัวไว้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเชือกอยู่ที่บ้านเชือกกระโดดนะครับวิ่งไปหยิบมาได้เลย ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับเป็นแบบจินตนาการว่าเราถือเชือกอยู่เชือกกระโดดนะครับหลายคนกระโดดเชือกไม่ได้ลองเริ่มจับจังหวะแบบนี้ก่อนให้แขนกับขานะครับสัมพันธ์กันความเร็วปานกลางนะครับเราจะค่อยๆเริ่มจากเบาไปก่อน3 2 1ทีนี้ลงระนาบด้านล่างครับทีนี้เราจะเริ่มเซตอัพท่าแฟรงค์นะฮะจังหวะที่เราเซตลำตัวนะครับให้ฝ่ามือเนี่ยอยู่ใต้หนกแขนตึงลักษณะนี้นะครับดันพื้นให้แน่นพร้อมแล้วมาดึงเข่าสลับลักษณะเหมือนเราจะวิ่งสะโพกนะครับเราจะไม่อยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือหลายๆคนจะเป็นแบบนี้ก้นสูงลองถอยเท้าให้ไกลฮะและจินตนาการว่ากำลังดึงเข่ามาด้านหน้าแบบนี้ต่ำๆไม่สูงเกินไปนะครับและสลับซ้ายขวาแบบนี้ฮะเกรงหน้าท้องออกแรงดันพื้นไว้นะฮะให้รู้สึกตึงที่หน้าท้องด้านล่างหัวไหล่เล็กน้อยจังหวะเราเล่นท่านี้ฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับ3 2 1โอเคแล้วจะสลับไปยืนด้านบนทีนี้เราจะถอยหลังนะครับเป็นท่า reverse plank แบบนี้ถอยหลังมือเราสามารถเท้าเอวประสานแบบนี้หรือตรงข้ามได้Let's go แบบนี้นะครับมีแค่2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1แขนกับขาตรงข้ามกันทางเลือกที่2แบบโค้ชไมล์ได้เลยหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังยากอยู่เอามือเท้าเอวแล้วลองเซตขาแบบนี้แล้วย่อช้าๆแล้วยืดและยืนกลับมาถ้าใครเริ่มได้แล้วหรือทันแล้วไปพร้อมกันครับมาหัวเข่ากับปลายเท้าระนาบเดียวกันนะครับชี้เป็นเส้นตรงไปด้านหน้าลงให้ต่ำไว้ฮึบโอเคครับรีแล้วรีแล้วหมุนแขนหมุนขาเล็กน้อยนะโค้ชมาเป็นไงฮะผ่านไป3ท่าเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแกว่งแขนก่อนเป็นไงบ้างโค้ชมา
1: เริ่มแค่3ท่าแรกก
0: ็แค่3ท่าแรกนี่ก็รู้เรื่องเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะกลับไปใช้ท่า Ghost Rope หรือว่าการตีเชือกทีนี้จากเมื่อกี้เราลงน้ำหนัก2ท่าที่เราจะลงสลับซ้ายขวาลงแบบซ้ายขวามาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแขนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ข้างลำตัวแต่การลงน้ำหนักเท้าเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทีละขาแบบนี้สลับซ้ายสลับขวาเยี่ยมมากครับถ้ารู้สึกว่าอยากได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ไปด้วยโค้ชนายลองยืดแขนแบบนี้ดู
1: ยืดแขน
0: ยืดแขนไกลตัวนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยจะเริ่มรู้สึกได้เลยว่าหัวไหล่ข้างเราร้อนมาก
1: เริ่มทำงานมากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วเหมือนเราวาดวงกลมเล็กๆแล้วลองทำให้ไวขึ้นหมุนแขนหมุนแขนและกลับไปใช้ด้านล่างกันครับรอบนี้เป็นท่าแจ็คแฟรงค์แจ็คนั่นเองนะครับเมื่อกี้เมาท์เทน เราดึงเข่าเหมือนปีนเขาทีนี้แจ็ค
1: ออกด้านข้าง
0: คือการออกด้านข้างนะครับเซตอัพท่าแพลงเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วเอาอิน let's go เอ็นตัวมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้ฮึบเกรงหน้าท้องเป็นแบบไม้กระดานถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ไหวแตะด้านข้างก่อนได้นะครับแบบนี้เอาแบบช้าๆได้
1: ใช่ค่ะสามารถเลือกออปชันได้นะคะ
0: ใช่ครับระหว่างที่เราเวิร์กเอาท์นะฮะเราสามารถปรับออปชันของตัวเองได้ถ้าไหวทำให้หนักขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ารู้สึกว่าไม่ทันหรือเหนื่อยจนเกินไปลดความเข้มข้นออกมาลงมานิดนึงนะครับแบบนี้เรียบร้อยฮะกลับไปยืนขึ้นโอ้จะสังเกตได้ว่าเวลาเรายืนและนอนและนั่งเนี่ยยืนนั่งเนี่ยมันเหนื่อยกว่าปกติถ้าสมมติเราออกกำลังกายระนาบเดียวคือระนาบการยืนเนี่ยใช้แรงไม่เต็มที
1: ่
0: เดี๋ยวเราไปไซส์ลังนะย่อด้านข้างสลับแบบนี้ด้านข้างขาตรงนะครับด้านหนึ่งงอแบบนี้อีกครั้งหนึ่งปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะครับก้นเราแบบนี้ต้นขาขนานพื้นแล้วยืนแล้วสลับแบบนี้เยี่ยมมากฮะให้สุดตึงก้นด้านข้างเมื่อกี้เราถอยหลังเนาะรอบนี้
1: เรา
0: ด้านข้างบ้าง
1: ใช่ครับ
0: เราเน้นความหลากหลายนะฮะฮึบโอเคสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเป็นไงบ้างโคชมาย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ยอดชุดที่2ผ่านไป
1: ใช่ค่ะ
0: จะส
1: ัง
0: เกตใช่ครับขาเริ่มพุ่งขึ้นเริ่มเหนื่อยสังเกตได้เลยจากเรา2คนก็เริ่มแบบพูดติดๆขัดๆแล้ว
1: ใช่
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปหยิบเชือกหยิบเชือกขึ้นมาแต่เมื่อกี้เราลงแบบทีละขาซ้ายขวาทีนี้เราจะฝึกเป็นการเหมือนเราวิ่งไปในตัวเหมือนเราย่ำเท้าแล้วยกเข่าเข้าไปในตัวแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: สองเท้าเลือกเหมือนเดิมครับศอกแนบหรือศอกกว้าง let's go
1: ไป

0: เพิ่มออกออปชันของแขนนะครับผู้ชายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามี2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ได้กันเนื้อหัวไหล่ไปด้วยเบิร์นแขนกระชับหลังแขนไปด้วยนะฮะเราเกรงไว้นะฮะแบบผมหรือถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยเมื่อยโค้ชอ่ะโค้ชเมื่อยแขนจังเลยเราเก็บมาแบบนี
1: ้เก็บข้างลำตัวได้
0: ใช่ครับอีกนิดเดียวฮะ5วินาทีโดยประมาณ
1: ว้า
0: ลงน้ำหนักย่ำเท้าดึงเข่าให้สูงนะครับเยี่ยมมากโอเคลงด้านล่างโอ้โหด้านล่างอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนโค้ชเหนื่อยจังเลยสู้ๆครับอีก2ท่าอีก2ท่าทีนี้นะครับออปชั่นถ้าใครวิดพื้นได้ไหววางเข่าถ้าไหวขาตรงครับเริ่มจากแจ็ค1แจ็คพุชอัพ1แจ็คพุชอัพถ้าใครไหวเกรงหน้าท้องไม่วางเข่าถ้าใครไม่ไหวเลือกออปชันแบบโค้ชมายได้เลยนะครับลงช้าๆเกรงหน้าท้องให้ดีฮะฮึบ
1: จะสังเกตท่านี้ได้หัวไหล่หรือว่าหน้าอกด้วยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับผม
1: ว้าว
0: เราใช้งานกล้ามเนื้อมากขึ้นฮะใช้พลังงานมากขึ้นเบิร์นมากขึ้นนั่นเอง
1: ว้าว
0: โอเคฮะว้าวแขนร้อน
1: แขนร้อนเลย
0: สะบัดแขนหน่อยฮะโอ้เดี๋ยวต่อไปท่าสุดท้ายนะครับในชุดนี้จำหลังจำหลังนั่นเองฮะเรากระโดดย่อแล้วยืด let's go ฮึบลักษณะจะเหมือนเรา reverse lunge นะฮะก็คือการถอยหลังไปแต่ reverse lunge ปกติเนี่ยเราก้าวแล้วย่อจำหลังจะเป็นการเปลี่ยนขากลางอากาศแล้วเรากระโดดขึ้นแบบนี้ใช้แขนนะครับเหวี่ยงแขนสร้างเขาเรียกนะสร้างโมเมนตัมเนาะสร้างแรงเหวี่ยงให้เรามี power มีแรงมากขึ้น
1: นะคะเริ่มร้อนแล้วค่ะคุณเต๋อ
0: ถ้าใครรู้สึกไม่ไหวนะครับถอยหลังและย่ออย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเซตที่1เดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันแล้วเดี๋ยวมาเจอเซตที่2ครับ
1: ค่ะ

0: ป็นยังไงบ้างครับกับเซตที่1ที่ผ่านไปเมื่อกี
1: ้ใช
0: ่ถ้าตอนนี้ใครเริ่มมีเหงื่อนะครับหรือว่าพื้นเริ่มแบบเริ่มเปียกแล้วเช็ดเหงื่อสักนิดนึงครับเราจะได้แบบไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุระหว่างที่เราแบบเฮ้ยโค้ชเหยียบแล้วลื่นแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเซตที่2ครับเริ่มจากโกสโลปดับเบิลนะครับไป let's go ฮึบเหยียบมาครับเซตที่2นะครับทีนี้ทุกๆคนเนี่ยเราเริ่มเหนื่อยมากขึ้นที่นี่ครับการโฟกัสก็จะต้องมากขึ้นด้วยอย่างบางทีเราพอเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยสมาธิเราจะเริ่มไม่มีแล้วจังหวะนี้แหละครับที่อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการลงน้ำหนักแล้วไม่ย่อขาลงขาตึงจนเกินไปแบบนี้เจ็บข้อต่อเจ็บอะไรพวกนี้การย่อขารับน้ำหนักให้สะโพกทำงานเนี่ยสำคัญนะฮะโอเคครับเมาส์เทนคลัมเมอร์กันต่อ
1: ว้า
0: ฮึบวางฝ่ามือเหมือนเดิมนะครับในท่านี้ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชทำไมปวดหลังลองเกรงหน้าท้องแล้วม้วนก้นเข้ามาแบบนี้ดูนะครับหลังไม่แอนแบบนี้ม้วนก้นเข้ามา let's go ฮึบม้วนก้นคืออะไรโค้ชนี่หลายคนทำอย่างนี้หลังแอนหลังแอนอาจจะเจ็บหลังลองม้วนก้นเกรงหน้าท้องให้รู้สึกว่ามือเราดันพื้นให้แน่นมีหลักมั่นคงและเราวิ่งเข่าขนานพื้นนะครับดึงสลับซ้ายขวาความเร็วปานกลางพอเนาะหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเนี่ยเอาช้าๆได้มา3 2 1ปึ๊บยืนขึ้นครับรีเวิร์สลังนะฮะหาพื้นที่เตรียมตัวให้พร้อมรอบนี้ลองถอยขากับแขนเนี่ยตรงข้ามจังหวะที่เราถอยเท้าขวายกแขนขวาถอยเท้าซ้ายยกแขนซ้าย Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนกูดลังis a long lung นะฮะคืออะไรโค้ชการย่อท่าลังที่ดีนะครับถอยให้ยาวเพราะอะไรถ้าเราถอยสั้นสังเกตนะครับถ้าผมถอยสั้นการลงเนี่ยหลักไม่ค่อยดีตัวเอนตัวเบี้ยวฐานในการลงสำคัญฮึบแล้วย่อฮึบเยี่ยมมากครับตามองด้านหน้าชึบโอเคว้าวโค้ชมายเป็นไงบ้างชุดที่1สะบัดขาสะบัดแขนหน่อย
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: ยืดสักนิดนึงครับจะได้ไม่ตึงจนเกินไประหว่างทํานะครับท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยสามารถจิบน้ําได้หรือว่าเช็ดเหงื่อได้
1: ใช่ค่ะ
0: เหงื่อเนี่ยเป็นการแบบขับของเสียออกมาเนาะทางรูขุมขนผิวหนังเราเช็ดของเสียในร่างกายออกนะครับเดี๋ยวเราหยิบเชือกขึ้นมา

0: ือนเดิม
1: Ghost Rope ทีนี้ลงน้ำหนักทีละขาเตรียมตัวให้พร้อมฮะ
0: ค่ะ
1: แขนกว้างหรือแขนแคบ Let's go ตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่เซตที่2นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับคาร์ดิโอเดย์ในพาร์ทของฮิตหรือว่าการทำแบบ High Intensity Interval Training นะครับการทำแบบนี้นะฮะข้อดีเลยก็คือเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ฟิตมากขึ้นอย่างหลายคนมีstubborn fat ก็คือแฟตที่มันเอาออกยากๆ อย่างเช่นไขมันในช่องท้องอย่างเงี้ยการทำฮิตเนี่ยจะเป็นการดึงพวกนี้มาใช้โดยตรงโอเคสะบัดแขนนะครับและข้อดีอีกอันนึงก็คือเขาจะเรียกว่ามี after burn การเบิร์นหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปเดินเนี่ยเราจะเบิร์นขณะพักขณะเราเล่นอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้การทำฮิตนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่า after burn อย่างเช่นแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเล่นกับพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวใจยังคงทำงานต่อเนื่องร่างกายรู้สึกว่าอุ้ยร้อนวูบวาบวูบวาบจังเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอาการ after burn เป็นการเบิร์นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีข้อเสียนะครับโค้ชไฟ
0: ย
1: ัง
0: ไงคะ
1: อาจจะบาดเจ็บได้ง่ายสำหรับ beginner
0: สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดออกกำลังกายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทำให้ช้าลงนะฮะสำหรับมือใหม่ปึ๊บกลับมายืนนะฮะซ้ายล้างหาพื้นที่เพราะฉะนั้นความเหมาะสมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหนักสลับเบาเบาบ้างหนักบ้างเตรียมตัวฮะซ้ายล้างด้านข้าง let's go ย่อยืดปึ๊บเยี่ยมมากฮะนั่งโค้งไปด้านหลังเล็กน้อยใช้กำเนิดก้นด้านข้างตรงนี้และถีบกลับมาสายตามองด้านหน้าไว้นะครับเยี่ยมมากลงให้ต่ำเข้าไว้อีก15วินาทีโดยประมาณนะฮะจังหวะถีบเท้ามาหายใจออกหายใจเข้าออกลึกๆนะครับท่านี้เป็นเหมือนท่า recovery ไม่หนักจนเกินไปเพิ่มยืดขานิดนึงนะครับจะได้ไม่ตึงเกินไปเนาะวางเท้ายืดยืดยืดเฮ้ยสลับข้างนะครับดึงขึ้นมาสูงเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการดูย้อนหลังเนาะอย่างบางคนเปิดทีวีมาแล้วเอ้ยเริ่มไปแล้วไม่ทันสามารถรับชมได้ทั้งช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7โอเค let's go ฮึบวิ่งแขนตึงนะครับเยี่ยมมากฮู้ชุดที่3นะครับรอบนี้เราจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเราผ่านมาทั้งเซตที่1ชุดที่1และชุดที่2
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ชุดที่3นะเป็นช่วงวัดใจนะฮะท่านผู้ชมทั้งบ้านสู้ไปด้วยกันครับ
0: เริ่มด้วยกันจบด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ Strong Together นะครับป่ะด้านล่างครับ Jack Push Up วางเข่าหรือตั้งเข่าเลือกเอาฮึบฮึบดัน Jackพุชอ่ะขากว้างเกรงหน้าท้องดีครับถ้าใครไม่ไหววางเข่าลงลงเบาๆหรือถ้าใครวิดพื้นไม่ได้แตะใช้การแตะหัวไหล่ได้นะฮะแบบนี้ถ้าใครไหวเล่นฟูฮะฟูออปชั่น3 2 1 stand up ดีขึ้นมาฮะรอบสุดท้าย maximum power นะฮะเซตท่าหาระยะประมาณนี้หรือถอยเท้าให้ไกลแต่ละคนไม่เท่ากัน Let's go เราเช็คง่ายๆครับพอจังหวะที่เราลงแล้วต้นขาทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะขนาน90หน้าขาขนานพื้นแล้วแกว่งแขนขึ้นกระโดดหายใจออก Power สลับขากลางอากาศสายตามองด้านหน้าดูสุดสวยสุดหล่อด้านหน้าทีวีนะฮะ Let's go 54 3 2 1โอเคเป็นไงบ้างครับเซตที่2เดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะครับ

0: เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วครับกับเซตที่3
1: ใช่ค่ะ
0: มาเดี๋ยวเราเริ่มจากตีเชือกเหมือนเดิมครับพร้อมแล้ว Let's go ลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมครับหลังจากผ่านไป2เซตนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าโค้ชตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมทางบ้านทำให้เบาลงได้นะครับค่อยๆไปทีละชุดนะฮะ

0: ช่วงนี้ถ้าสำหรับใครที่เป็นบิ๊กินเนอร์นะครับเราแนะนำว่าให้ทำให้เบาลงให้ช้าหรือทำไปหยุดไปฟังเสียงพวกเราสองคนและทำต่อเนื่องได้
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ แต่ขออย่างเดียวนะฮะอย่าหยุดนานจนเกินไปเนาะอย่าเปลี่ยนช่อง อยู่ช่องพวกเรากันก่อนนะครับหรือดูย้อนหลังอย่าเพิ่งกดสคริปต์ห้ามคลิปเดี๋ยวเรามีอีกเพียบเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทีนี้ไปด้านล่างกันครับมาปึ๊บมาเทนคัมเมอร์รอบนี้นะครับขอวิ่งแบบสปีดเลยเนาะวิ่งหนีวิ่งหนี let's go 1 2ขวาซ้ายหรือซ้ายขวาก็ได้นะฮะเข่าตั้งไว้แล้ววิ่งฝ่ามือดันพื้นนะฮะลดสะโพกให้ต่ำเกรงหน้าท้องให้ดีฮะก้นไม่โด่งจนเกินไปดึงเข่าเข้าหาระหว่างหน้าอกหรือฝ่ามือทั้งสองข้างของเรานะครับปึ๊บว้าอีกนิดเดียวมาโอเค stand up ครับอีกนิดเดียวอึดใจเดียวเพื่อความต่อเนื่องนะครับ reverse lunge let's go coach ทำไมใจร้ายจังเลยเรามีจุดประสงค์นะครับในการทำแบบต่อเนื่องถ้าเราทำแล้วหยุดนะครับโอกาสที่เราจะฟิตเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนะลองฝืนสักนิดนึงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้กลับมานะครับผมการันตีได้เลยว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยที่รับชมตั้งแต่ EP แรกๆเป็นเดือนหรือว่าจนถึงเดือนต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แน่นอนฮะโอเคสวัสดีแขนสวัสดีขา
1: อึ
0: ดใจเดียวครับอยู่ด้วยกันก่อนฮะเดี๋ยวเรากลับไปใช้เชือกหย
1: ิ
0: บเชือกรอบนี้ผมอยากให้ทุกคนนะทำพร้อมกันเหยียดแขนตรงแบบนี้แล้วลงน้ำหนักซ้ายขวาจะได้รู้ว่าอึ๊บเอ้ยโค้ชการยืดแขนเนี่ยมันแค่การทำแบบนี้หมุนหัวไหล่เนี่ยมันได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แค่ยืนแกว่งแขนเองแขนตึงนะครับลองกำมือให้แน่นอย่ามาให้รู้สึกร้อนที่หัวไหล่แขนเราไปแบบนี้นะฮะเหมือนวงกลมเป็นวงกลมวงกลมเล็กๆถ้ากว้างเกินไปมันช้าเป็นเหมือนเราวอร์มเราต้องการให้มันเมื่อยมันล้ามากที่สุดนะฮะฮึบเยี่ยมฮะ3 2ในเซตที่3เซตสุดท้ายนะครับผมแนะนำว่าทำฟูลออปชันไปเลยเพราะหลายคนทางบ้านนี่ผมรู้สึกได้เลยว่ายังมีบางคนกักแรงอยู่เพราะฉะนั้นฟูลเลย let's go ฮึบฮึบฮึบเกรงหน้าท้องนะครับเยี่ยมมากอีก4นาทีโดยประมาณนะฮะ
1: ว้าว
0: โอ้4นาทีทรมานฮึบฟังเสียงหายใจฮะ
1: แรงมาก
0: อันนี้คือเหนื่อยจริงๆนะครับผม
1: ใช่ค่ะเหนื่อยจริงๆนะครับเนี่ย
0: เหนื่อยจริงๆฮะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็น่าจะเล่นกันจริงจังแน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปึ๊บ3 2 1เยี่ยมมากครับโอ้ตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าต้นขาเริ่มล้
1: า
0: แขนเริ่มร้อนนะครับระหว่างนี้นะครับเราจิบน้ำได้เราจิบน้ำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ซ้ายล้างฮะ let's go ปึ๊บย่อแล้วยืดถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไม่ไหวหรือเจ็บหัวเข่านะครับเอาแค่ก้าวแค่นี้แล้วยืนก้าวแค่นี้แล้วยืนรู้สึกว่าเริ่มมีแรงลองเพิ่มออปชันการก้าวและย่อย่อชิดในท่าสควอทถ้าไหวเราต่อยอดเป็นฟูลออปชันในท่าไซรังนะครับใช้สะโพกกับต้นขาด้านนอกเนี่ยในการถีบแรงกลับไปเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคฮะสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยเป็นไงบ้างโค้ชไมค์อีกหนึ่งชุดนะครับ3ท่าสุดท้ายระหว่างนี้หยิบน้ำเช็ดเหงื่อให้พร้อมนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลายคนเมื่อกี้ลองยืดแขนดูแล้วรู้สึกว่าเริ่มล้าหัวไหล
1: ่
0: รอบนี้เดี๋ยวเรากลับมาล้าหัวไหล่กันใหม่แต่นี้เราจะทำการวิ่งไปด้วยแบบนี้นะครับแต่เราทำให้ไวขึ้น3 2 1ปึ๊บสังเกตเข่าของผมนะจะยกขึ้นมาให้สูงและแขนแกว่งแบบทีๆยิ่งแขนเราแกว่งขี่นะครับรอบขาเราก็จะเร็วอย่างเช่นในการวิ่งอย่างสมมติเราไปวิ่งทำไมวิ่งไม่ค่อยเร็วบางทีคอบอดี้ด้านบนเราไม่แข็งแรงเราไม่ได้ใช้ลำตัวด้านบนช่วยในการแกว่งแขนแบบนี้ก็จะทำให้ช้าลงนั่นเองนะครับผมถ้าใครยังวิดพื้นหรือว่าพุชอัพไม่เป็นนะครับผมแนะนำย้อนกลับไปดูใน EP ของเวทเทรนนิ่งโค้ชทอสกับผมเนี่ยได้สอนรายละเอียดเทคนิคไว้หมดแล้วเยอะแยะมากมาย let's go ฮึบ push up one jack one push up ฮึบอ้าขาวิดพื้นแบบนี้ฮึบ

เยี่ยมมากฮะสองท่าสุดท้ายแล้วครับมาสตองทูเกเตอร์นะครับเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนถ้าไม่ไหวสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยเกินไปกดพอสไว้ก่อนหยุดสักแป๊บแล้วมาลุยกันต่อโอเคสุดท้ายฮะท่าเดียวท่าสุดท้ายของวันนี้นะฮะจำลังผมเชื่อว่าทุกท่านแล้วผมขอชาเลนจ์ทำให้เร็วและไม่หยุด Let's go ย่อแกว่งแขนขึ้นด้านบนสลับขากลางอากาศถ้ารู้สึกว่าใครเจ็บหัวเข่าเอาแบบนี้ยืดตัวขึ้นถ้าใครไหวลงให้ต่ำสายตามองด้านหน้าถูกต้องครับเยี่ยมมากฮึบฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับขึ้นมามาใครยืนอู้ใครยืนดูผมว่าผมมีพลังงานบางอย่างสัมผัสได้มีคนอู้โอเคมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3เซตในวันนี้เดี๋ยวเราไปจิบน้ำพักกันสักเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงท้ายของรายการกัน

0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3เซตที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาทำการคูลดาวน์ร่างกายกันหลังจากที่เราเหนื่อยมาทั้งรายการและเดี๋ยวให้โค้ชไมค์คูลดาวน์ร่างกายยืดกล้ามเนื้อกันเลยนะครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรายืนให้ขากว้างกว่าหัวไหล่เนาะและยกมือขึ้นประสานขึ้นด้านบนนะคะและบิดขึ้นหายใจเข้าลึกๆโอเคค่ะให้ออกซิเจนเต็มปอดเนาะทีนี้และบิดด้านขวาค่ะโอเคให้รู้สึกตึงด้านข้างเนาะและหายใจเข้าลึกๆค่ะค่อยๆผ่อนเนาะแล้วเปลี่ยนข้างทีนี้เป็นด้านซ้ายบ้างอึ๊บพอเราเริ่มพักนานขึ้นเรารู้สึกว่าเราหายใจแรงขึ้นนะคะคุณจ๊อบ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ยังเหนื่อยต่อเนื่องอยู่เลยครับ
0: อย่างที่บอกครับมีอาการ after burn เบิร์นต่อเนื่องหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้ว
1: ตัวเข่าด้านขวานะคะแล้วทิ้งตัวลงไปเนาะหนักตัวลงไปอ่ะใช่ยืดต้นขาด้านในนิดนึงไปทางซีออกด้านนอกนะคะคือสะโพกไปทางด้านหลังเนาะและทีนี้เปลี่ยนค่ะโอเคค่ะทีนี้ขาคู่เนาะยืดหน้าขากันนิดนึงมาเซเซ
0: ค่ะพาเซไปด้วยเลยฮะสมาธิหาย
1: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีบาลานซ์เนาะจับเก้าอี้หรือว่าสร้างบาลานซ์ด้วยการยกมือออกมาด้านนอกเนาะทีนี้เปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเรายืดหัวไหล่สักเล็กน้อยค่ะคุณจ๊อบเมื่อกี้เราใช้หัวไหล่เยอะเปลี่ยนข้างค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ
0: ก็จบกันไปแล้วนะครับทั้งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายทั้งตลอดรายการของเรานะครับสามารถติดตามพวกเราได้เลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าที่สปอร์ต7สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go
1: Good.
0: ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊เด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you. What's your name?
2: My name is Hiradon Charlie. Nickname Hiro. 10 years old. My name is Pilarish Charlie. Nickname Model. 10 years old.
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother?
2: ผมคร
0: ับ Hiro is the older brother. Who's the younger brother? หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: Model. แต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: จะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝดครับ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไปนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jangkung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Tanavaskar Thon, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะครับ
0: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel
0: เสียงดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
3: ring
0: เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์ของบาคูครับ
0: โมเดล which do you like
2: ห่วงครับ

0: เช่น which do you like
1: มาฮูครับ
0: โนวา which do you like
2: มาฮูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดียวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุด

0: ่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
1: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
2: back handspring
1: โอเคโปรมือนะครับเก่งมากค่ะโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
1: ท่าจบก็คือ landing
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
0: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
1: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
2: Round
1: the
2: back somersault.
0: Hero ค่ะ
1: Hero. Sue, Sue. Ready, steady, go. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
2: Forward.
1: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
2: Backward.
1: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
0: ม้าหูค่ะ
1: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
2: pommel horse
1: เด็กๆเล่นยังไงครับ
3: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
1: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
1: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
2: scissor pose
1: ท่าที่2
0: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้า
1: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
2: Cycle pose.
1: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
3: ยกฉากคอนสูงครับ
1: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
1: โอ้เต้นๆป๊อปฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
3: ยกฉากคอนครับ
1: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์ก็ขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ฮันสแตนเพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงๆตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้เห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
3: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
1: ับแล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
3: เหมือนกันครับ
1: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
0: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
1: ้ทำยังไงดี
0: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
1: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
3: จะมีแบบช่วงไหนแบบช่วงของกายอันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบดอฟมาหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
1: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อกายด้วยถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
1: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นอายุ18ขึ้นแล้วอายุเท่าไหร
3: ่
1: 10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
0: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วบังเอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดี

0: ก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาโปไกไปด้วยค่ะ
1: ไม่อันตรายใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกําลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาโปไกค่ะ
1: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะไก่ที่หลัง
0: ใช่ค่ะ
1: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะไก่อย่างไรครับ
2: คือนิโวพอกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
1: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
2: เพราะผมเห็นแม่ผมในการผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
1: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
3: inspiration
1: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
1: แล้วแบบไหนยากกว่าย
2: ิมนาสติกครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราต้องกับร่างกายของเราครับแบบทําท่าอย่างเงี้ยครับ
1: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมี balance แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
2: ครับ
1: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกกายได้ไหม
2: ได้ครับ
1: แม่ว่ายังไงครับ
0: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
1: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
0: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
1: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่า
4: ให้กล้ามเนื้อ
2: คนผิวดำครับจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
1: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
0: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
1: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
0: ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
3: muscle
1: Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล Can I see your muscle โอ้โหคุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
0: นิดนึงไหมคะ
1: โ
2: อ้ขอดูกล้ามทีเชอร์บ้างครับ
1: แน่ใจเหรอ
5: Oh no
1: เป็นไง
6: กดไม่ลงเลยค
1: ่ะกดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะไก่หรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะฮะ
0: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
1: โอเคฮีโร
0: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
1: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
2: front
1: double
2: bicep
1: hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
0: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
1: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
0: front lateral นะคะ
1: feature
0: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อด้านหน้า
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
0: ต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
1: side chest
2: side chest
1: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
0: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
1: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
0: ค่ะต่อไป
1: ท่าที่
0: 4ค่ะ back double bicep up
1: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
2: double
1: bicep back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
1: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้
0: ด
1: ้
0: านหล
1: ั
0: ง
1: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
2: ถ
1: ูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
0: ท่าที่6ค่ะ side tricep หลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะฮะโอ้
2: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
0: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ๊ยๆๆนี่ six pack
0: ท่า abdominal and

0: ทายค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominals
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
2: abs
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh
2: ว่า
1: เก่งมาก
0: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกๆครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Well done. Great job. Today is a very unexpected day. The fact that I met Nong Hiro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impressed me, such as the teaching of the mother who is the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid's Story. See you again. 감탄 quiz challenge. 감사 커다이 ที่ แปลว่าการเพาะกาย หรือการเล่นกล้าม A. Body building. B. Body weight. C. Body height. โอ้โห ทุกข้อมีคำว่า body เลือกดีๆครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Body building ครับ ข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัว และข้อ C. Body height นั่นก็คือความสูงของร่างกาย นั่นเองครับ ประทับใจมาก แต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
8: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบ ชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
7: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
9: พี่ว่าความงดงาม
10: ความงดงาม
9: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
7: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
11: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมมีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
7: ครับ
11: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
7: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
12: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
7: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหยุดเรียนแล้วก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เค้าก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเรา

0: ภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดัน คือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อน ใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
1: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
0: ใช่ค่ะใช่
1: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมพากย์ชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลพากย์ไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: คุณพ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็หน้าบานเลยค่ะ
1: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงาะ
1: ค
0: ือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือเ คำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันนี้พ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานน่ะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ค่ะแล้วแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะฮะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากเสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากเสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพาก
1: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะครูเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูครูยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: อ่ะประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่ว่าหนูจะอะไรเขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
0: อีกสัก2เสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณ
1: นี้คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนนึงแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ต่างๆนั่นคือสําคัญคือหูฟัง
0: ใช่
1: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กมั้ยคะ
0: ใช
1: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทําซ้ําๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ําเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคําถามนึงครูอ่ะสงสัยมานานว่าอย่างสมมุติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมุติเวลาฝรั่งเค้าเล่นเค้าก็จะพูดกันปกติอ่ะอย่างสมมุติแบบว่าเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มด ลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลยน
0: ะค่ะ
1: ลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้ก็ได้ยายจะกินแล้วนะจ๊ะ
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: สนุกมากอุ๊ยโอ้แม่มีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้อะค่ะใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่แอมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะเข้าไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาที
0: สองนาที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
1: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็น
1: แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี้เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุด แล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
1: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
4: ร้อย
3: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะ

ค่ะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip c l i p เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อน

เราเข้าสู่รายการ Food Fit for Fi นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ย

ขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year. ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการ Food Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและประสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่วงที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ Verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: Come on nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ้ยกันอยู่นะOh, maybe not. Do you like the fitness?
4: Do I like the fitness?
3: Yes.
4: Not anymore, you know? So, yeah.
3: You show fitness. ถ้ามา fitness หาอะไรวะ
5: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่า fitness เฉยๆนะครับเพราะ fitness แปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่า fitness center แต่บ้านเราไปตัด center ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่า gym ดีกว่าป๋า gymเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตแล้วเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
3: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
4: อ๋อคุยกับคนดู
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยก็ใช้ว่านะ
4: ใช้จิมก็จะดีกว่า
3: ครับขายของนิดนึง Do you like the gym
4: คุณถาม yes no เนี่ยใส่เสียงเนื้อฮึ้งเข้าไปนะฮึ
3: ้งอ๋อง่าย Do you like the gym.
4: Oh.
3: Do you like this gym?
4: Oh. Yeah, yeah, sure, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place, yeah.
3: Why did you come here?
6: Hey, big boy. คุณผู้ชมครับ
3: อะไรอ่ะ
6: เวลาทำงานบริการเนี่ยนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ why did you come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ what brings you here today?
3: แล้วมันไม่สุภาพ
6: ใช่ใช่ใช่ what brings you here สุภาพใช่ what brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ what brings you here today
3: what you bring here today
4: oh what I bring here today well I brought my shirts you know I bought some pants I bought sneakers I bought new socks I bought new underwear I bought like a towel I bought a watch
3: kiss me just a moment คืออะไรวะคือถามว่าทำไมยังไม่เขาบอกอะไรมาเยอะแยะ
6: ก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ whatbrings you here today พี่ไปถาม what did you bring here today คือเอาอะไรมาว่าตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าเสื้อเอาที่มันมาต้องใช้ what brings you here today
3: what brings you here today
4: yeah well my girlfriend told me I need to lose some weight my parents told me I need to lose some weight my friends told me
3: oh my god
4: yeah and then like, yeah do you understand what I'm saying
3: yeah
4: so what did I say
3: yeah
4: ง่ายไหมครับเนี่ย
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs สนุกไหมคะ
0: แล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะ
0: ปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tense ตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I didHomework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะ
0: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระวัง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีตI met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะ
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะI went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
7: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Ida, could you please introduce yourself?
8: Okay. Hi, my name is Ida. I was an exchange student here in Finland around 15 years ago.
7: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
8: And I came back to study a master degree in intercultural communication.
7: อ๋อแล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
8: ใช่แล้วค่ะ
7: Do you speak Finnish? พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
8: A little bit, I think. No,
7: she is humble. Ida เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะ
7: โอเค let's go
8: let's go
7: okay
9: in Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
10: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกี้ซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
9: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
10: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะหน้ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
9: As time passed, the goat became a gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
10: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
9: But the name of the Christmas goat, Joulupukki, is still retained in Finland.
10: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
9: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree.
10: Joulupukki จะขี่กวางเรนเดียร์เพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
9: But if you've been naughty, you could end up with the traditional small bag.Of coal.
10: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
9: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää Joulua.
11: And here we are at the Santa Claus office.
12: Let's get inside.
11: Okay,
12: let's go.
11: Okay. So Ida, why are we wearing this red vest? ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
8: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office.
11: อ๋อคือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
8: ้ไม่สามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
11: อ๋อ

0: ที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆนะคะชื่อ A Little Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and the Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: this is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองและอุณหภูมิก็ประมาณ
1: log 5 degrees ค่ะ Oh, I'm freezing my tail off.
2: สมมติว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need the proper winter clothes to survive in this cold.
2: หนาวมากเลยอะ
3: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
3: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subject บวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่แนทจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแพทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่องที่2แต่ถ้าพี่แนทปฏิเสธครูพี่แนทไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่แนทใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่แนทก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
3: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ
4: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะ I didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้อง
3: ๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ
4: Vocab King อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: ไปเลย
5: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะLet's play spelling.
6: Welcome to this sudden death final round. Your first word is arrange.
7: A-R-R-A-N-G-E.
6: Correct, 1 point. Here we go. Your second word is community.
7: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
6: Correct, 2 points.Your next word is geography.
7: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
6: Correct, 3 points. Your fourth word is admiration.
7: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
6: Correct. 4 on the board. Your fifth word is debacle.
7: D-E-B-A-C-L-E.
6: Correct. 5 out of 5.
3: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
7: ค่ะ
6: Your next word is abscond.
7: A-B-S-C-O-N-D.
6: Correct. Amazing.
3: Flawless. รอดมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
6: Your seventh word is conduit.
7: C-O-N-D-U-I-T.
6: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
3: สุดยอดมากมานิ่ง
6: Your next word is platitude.
7: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
6: Correct. 8 out of 8.
3: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
6: Your next word is acrophobia.
7: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
6: Correct. 9 out of 9.
3: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
7: คำนี้ไม่รู้จักค่ะ
3: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
7: ไม่รู้ค่ะ
3: จริงป่ะ
7: เดาเอาค่ะ
8: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
6: ่ Your final word is egregious.
7: E-G-R-E-G-I-O-U-S.
6: Correct. 10 out of 10.
8: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
3: โอ้โหน้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ World Cap King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะโอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
9: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในตันให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
10: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
3: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะ
4: ช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่า live live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่า live life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live live เป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ life life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า lifeLIVE เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะเอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า They want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live LIVE กับ live LIFEถูกต้องนะคะ live live ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ they want to watch a live tennis match พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย he saved my ข้อ aLife L-I-V-E ข้อ B Life L-I-F-E ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Life L-I-F-E ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ He saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะ
11: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้าง
4: เรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่

0: ่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
1: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผ่านอะไรเลยค่ะ
0: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำ geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่2 geometry เรขาคณิตค่ะ
1: คำที่3 geology ธรณีวิทยาคำที่4 geocentric มีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า life กับ life ที่สะกดต่างกันคำว่า live l i v e live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life l i f e เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้ง grammar แล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
0: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นัทอยากจะฝากน้องๆก็คือ be not afraid of going slowly be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างใน

0: คำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean?
1: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter.That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
0: Could you give us more examples?
1: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen, the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K.are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
0: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Go to the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลขครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
0: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is messenger
4: M E S S E N G E R
1: Okay your answer is correct congratulations
0: ใครจะเป็นคนต่อไปที่ใบตอบหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
5: พีพีครับ
0: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
5: 9ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is quickly
4: Q U
1: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: เลมอนค
0: ่
6: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
6: ะนาว
0: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
1: Do you feel ready?
6: Yes.
1: All right. Your word is network.
6: N E T W O R K.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
7: ตินตินนะ
0: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is service
6: F E V E R
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell service is S-E-R-V-I-C-E.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
3: บีมครับ
0: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: คร
0: ับ
1: Your is person
3: P E R S O N
1: Okay your answer is Correct congratulations
0: เย้น้องบีมเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
3: บ
0: ุ
3: คคลคร
0: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคําและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะแต่นะยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is understand
7: U-N-D-E-R-S-T-A-N-D Understand
1: Okay, your answer is Correct!
0: Yay!
1: Good job!
0: เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ทั้งตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
1: Your word is document
8: D A R K C U M E N T
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
9: แทนครับ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
9: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is Wednesday
9: W-E-D-N-E-S-D-A-Y
1: Okay, your answer is correct. Good job.
0: โล่งอกเหรอลูกโล่งขนาดเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday has that D W E D it's not wedWednesday Wednesday D is silent
0: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มแล้วสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆคนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับ และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Challengeในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
10: ศิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
10: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house แปลว่า
11: บ้าน
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now table
11: Pass.
1: Door.
11: D-O-O-R.
1: Pool.
11: Pass.
1: Roof.
11: R-O-O-F.
1: Fence.
11: F-A-N.
1: Fence.
11: F-A-N-S.
1: Fence.
11: Pass.
1: Kitchen.
11: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
11: W-A-L-L.
1: Bedroom.
11: B-E-D-R-O-O-M.
1: Restroom.
11: R-E-S-T-R-O-O-M.
1: Backyard.
11: Pass.
1: Table.
11: T-A-B-L-E.
1: Pool.
11: P-O-O-L.
1: Fence.
0: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: Fence.Which is spelled F-E-N-C-E.
11: Fence.
0: แปลว่าร
11: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
11: ก็ฟังเป็น fence
0: อ๋อฟังเป็น fence
1: The last word backyard and that is spelled B-A-C-K just like back and yard Y-A-R-D
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูกที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
12: 3
0: น้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
12: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คืออะไร Kitchen คือ
12: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sink
12: S-I-N-K
1: Dish
12: D-I-S-H
1: Bowl
12: B-O-W-L
1: Bin
12: B-I-N
1: Pan
12: P-A-N
1: Spice
12: Pass
1: Tray
12: T-R-A-Y
1: Pot
12: P-O-T
1: Kettle
12: K-A-T-T-L-E
1: Kettle
12: Pass
1: Rice cooker
12: R-I-C-E C-O-O-K-E-R
1: Spice
12: S-P-R-I-T
1: Spice
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
12: S-P-I-C-Y
0: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: Spice is spelled S P I C E You spelled spicy
0: S P spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle, and that is spelled K

0: Kettle
1: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดต้อง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
2: 9ครับ
1: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: เรารู้พวก feeling ต่างๆ
2: ก็รู้อยู่ครับ
1: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now angry
2: ANGRY
0: Brave
2: BRAVE
0: Calm
2: Again
0: Calm
2: Pass
0: Mad
2: Again
0: Mad
2: MAN
0: Mad
2: MAD
0: Lazy
2: LAZY LAZY
0: Shy
2: SHY
0: Proud
2: Again
0: Proud
2: PROUD
0: Fear
2: FWEL
0: Fear
2: FREE
0: Fear
2: Pass
0: Happy
2: HAPPY
0: Cheerful
2: CHEERFUL
1: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
2: น่าจะ calm
1: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
2: น่าจะ fear
1: ถูกต้อง fear แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 4ค่ะ
4: เลข4ค่ะ
1: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
4: การซักรีด
1: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
4: ค่ะ
1: Let's play spelling
0: We will start now Shirt
4: S-H-I-R-T Shirt
0: Iron
4: I-R-O-N
0: Dryer
4: D-R-Y-E-R
0: Socks
4: Pass
0: Wash
4: W-A-S-H
0: Hanger
4: H-A-N-G-E-R
0: Dress
4: D-R-E-S-S
0: Gloves
4: Pass
0: Detergent
4: Pass
0: Washing machine
4: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E
1: เมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
0: She skipped socks, which is S O C K S.
1: Socks.
4: ฟังไม่กับหนัก
1: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
4: ถุงเท้า
1: ถุงเท้า
0: The last word is detergent, and that is spelled D E T E R G E N T.
1: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
5: 1
1: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Science
3: ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก

0: ึงคิดว่าไม่ได้ science คืออะไรลูก
1: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now lab
1: l a m p
2: lab
1: l a m b
2: lab
1: pass
2: atom
1: a t t e m p t
2: atom
1: pass
2: brush
1: b r u s h
2: dropper
1: d r o p p e r
2: beaker
1: b i g g e r
2: beaker
1: b e a k e r
2: oxygen
1: o x g e n
2: oxygen
1: o s y g e n
2: graph
1: g r a f
2: graph
1: pass
2: alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: alcohol is spelled a l c o h o l
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
2: atom is tricky because it sounds like there's a d in it atom but it's actually a t o m but it's still pronounced atom
0: ไม่เป็นไรนะลองแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำกับคะแนนของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะถ้าอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is awesome.

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pratvajira Klao Chao Yuhua has had strong faith in Buddhism since he was a young prince. When he grew up, it was his faith that led him to pursue ordination as a monk, rather than simply following the ancient royal tradition. On November 6, 1978, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great issued a royal command to arrange a royal ordination at the Temple of the Emerald Buddha, according to the royal tradition. After entering the monkhood, His Majesty King Maha Vajiralongkorn resided at the Bawani Wet Wihan Temple, where His Holiness, the Supreme Patriarch, Somdet Phraya Na Sangwon, was the abbot.
1: ท่านทรงปีพระราชศรัทธาเข้ามาผนวดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครบบริบูรณ์เราก็ชื่นชมท่านก็ทำกิจวัตรตามปกติของพระนวกะก็มีลงธรรมสวดมนต์เช้าเย็นเข้าโรงเรียนศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของผู้บวชใหม่ ก็มีพระเถระถวายความรู้ทรงสอน

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออก